0: ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
1: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเพราะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 นวันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับ Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI, Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
3: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trafi Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์โมซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
12: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรท์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
3: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
12: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่า ชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมัตต์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 และนัทเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดโด
0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
14: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อย วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai

0: อาแก้วสายบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจิโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
3: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
4: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
3: ค่ะ ท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
4: นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม

0: การสัญจรครั้งนี้4ด้านที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณและก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่สามนะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเต่านะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
1: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.ล่ะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
0: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารอยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชนาฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะ พัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรโร่เฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรโร่เฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันนี้เราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังเรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
5: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
4: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อย เน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
6: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีก็จะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆSME ทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว
4: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
8: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
7: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี้
8: เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามา ป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
7: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
9: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
10: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
9: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIA ไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศวร ฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท.777แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
11: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
9: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
14: นั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดิมาโยหานาลูอายองเนื้อเกินแน่โยเยบอนแน่มาอีนออายอมาดูอาดิแน่ก็เยแน่เพื่อตาโอดาเลียมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวย่อจ้อนาลูเนื้อเกินแน่โยเยบอชอนแน่มางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: มาถ้าเจริญเนาโกฮูมาเลนาโกนากาสปสชฮอนาโกลาซาพูฮอนเนเมเอฮออะดูอะติยาลเวชิฮอโมเนดอบิลเวบาทอนซุมอยาลาซาเมฮูตาโมโดโดเนฮูลเวฮอลาซาญาเมโมเนฮอโมนาลูกาเนนูเจลเวลาซาญาเมอีคันจอลาซากาเกนีฮอนเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้ฮัลโหลฮ
3: ัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์ยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกมอนยาแลนึ่งมาอ้อนานากาแม่เลี้ยงแน่แม่ชนยังง่ายยิ่งยิ่วนากาเออสมบูรณ์นะก่อนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะก่อนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งยิ่ว
5: มาเจอกันยาว่าใช่
6: โอ้โบดะเจ้า
7: โอ้โบชอปเปอร์
6: เมืองสุนค่า
7: ปอกว่า
6: เนื้อจง
7: ปอดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดดุผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจอบิออกคอโล
5: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18 กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

พออุดธรรมะเดเยนิมิขอยาโยกานาลุเนอยินโยเยนิยมชอลอยินโยจอนาเจอทีนองเงนอฉลาแมเยนิลอวันจันเงนองานเนยินีเทมิเนลอยินโยยมชอนางานเนอายุเชมือเนที่คอลุเวจอดามะเดเยนิเดนาลีอายัมนาขอเนนาลีเยลาเนอันนั่นเวลังกันี่เดเยนเยวอันนั้นอายามหอนาคนนี้อีนอนาบาลาเซียอาซาซาเยนเกลังอาเยนเยวเงินอนาคนนี้อันนั้นสมเชติเงินเกลามีแนละเลยนี่บาลาเฮซีแล้วเยเซียก็ดูนะสมเชติเนาะจ่าเดเยนเยวเดอาจอยเอกนาเดเยนเยวบาลาเซียอายามโกจอกันี่ยุ่งอาเดเยนเยวเดอีนอเอที่นอล่อที่จอและพัดโดล่ามีแน่ล่อเลยอย่างนี้แต่มีแน่ล่อเลยอย่างนี้บาลาสินานว่าล่ออย่างเงี้ยสมเชติเนี่ยยาล้วนล่ออย่างเงี้ยว่านานาอันเนาะที่นอยาอย่างเงี้ยจะล่อเงี้ยอันเนาะเช่นอย่างเงี้ยล่อเลยนี้เขาหน้าเชล่าเสียนะล่อบาลาโกเสียฉลาเมย์อย่างเงี้ยล่อกัญญาโยนและคู่เสียโกเสียนานว่าว่านานามันอยู่ราชการและควรเถิดมาจาเดเหยียดเยอะเดยนอนาลูกก็อยากมั่วอันนั้นฉลาเมเหยียดเนี่ยแล้วนะเถิดกันเนี่ยทีนอโครอราชการปามยอมมั่วจะมาเอ่ยกันนั่นหรืออาโคโกเชโคจังล่าเดินนะคนนี้เหรอนะเชล่าเสียงกรณีแล้วอันนั้นสมเชงเงินกรณีอุ้มนะคนนี้ว่านายานาอันนั้นก็ล่าสวยไม่ได้ว่านายานาก็ล่าเมเหยียดเนี่ยแล้วเดือดถ่ายช่อหาแล้วโกเชี่ยโขยังล่าเดือดแล้วเลยอย่างนี้ถ้าการรัฐบาลไปในชาวบ้านในผิวบีอยู่เมื่อรอบราติเชียโกยาบาอัดดัมเบดาเทวแล้วฮะโกเชี่ยโขยังล่านายจ่าอันเนอะก็ล่าเมื่อเดียนี่เดี๋ยวมีแน่แล้วอย่างนี้ก็จะน่าถ่ายนั่นแม่อายามาก็ล่ามีนัยแล้วอย่างนี้โกเชี่ยโขยังล่ามาเดียแล้วฉลาดเดินนะแล้วเลยอย่างนี้นิมสวัสดิ์สายเนาะเราเหยียบบาลาสีละเคยเรางานแน่อายุเชื่อมือนแน่ที่ขอรู้ว่าเจ้าดามาเหยียบเฮกัมยอมมวลดูแน่ล้อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แล้วคูกันแน่จอนแน่เหยียบแน่ทนเจอมาเดเหยียบเดทมิแน่ล้อเหยียบจอนาลูชันแท้แน่นะฮะลาวล้วนมาข้อปาก็ดูนะขอเนี่ย AM ที่พระเอยาสีเช็คกกิโลเฮิร์สเฟซบุ๊กขอปาเนี่ยนะชมยองสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สข้อเนี่ยติ๊กต่อขอปาเนี่ยนะลองหาติ๊กต่อขอปาในบิดอมาโอคนเล่าข่าวและเกิดธรรมะเดเยเนื้อเดตก็จะพอในขอนี้ขอเนี่ยแม่นะหาเนี่ยแม่เยเนี่ยเรายุ่งสอนตก็ติ๊กต่อขอปานะหารู้เนี่ยเยนี่เนี่ยช่องเราขอจอเทบัวปากเนี่ยฮอลูเนี่ยสติกเกอร์เบียงหลาขอนี่จ้อยอันนาลวงก็เลยหึมาเราดูธรรมะเดไอ้ยังนี่มาข้อปานในนาฮาลูนะเฮก้ามีองค์ดัวปังเนี่ยช่องเลี่ยมมีอะไรในนาขอนี่เธอการสถานีอปามีองค์ดัวนาการสบขอจำไม่เดย์เนี่ยเดเธอการนาการสบนาขอนี่จำยองอาซุ่มยี่สี่ก็จำยองสี่แล้วเธอเนี่ยเราเกิดจากกอโลจ่าขอนี่เงาช่องเลยจำไหมรอไอ้คนนึงเงาช่องเหลือมาเลยแล้วคนนี้เธอก็เขาเลยดองเงี้ยมังเงาเลยเงาดอชาพอนเนี่ยบินหาดังเงี้ยเพื่อเงาอย่างว่าเงาช่องเลยจำไม่เดียเงี้ยเดียที่เขาเลยจะทำอะไรเงี้ยรอก็ก่อแหลมเถอะรอไอ้มินเอาจีเอจะดื้อมาเยี่ยมยาเขาในราคาเช่าตาเนื้อจีเออยู่มือดูเงี้ยเดือดไทยมิขอเขาในระเบือมิขอรอเธอก็บอดื้อแต่เฉยรอเงี้ยกีฬาวอลเลย์บอลและคู่เธอไทยมิขอเนี่ยยังอาเดียเนี่ยเดียนะเอเชียไม่ขอเนี่ยอาเดือไทยไม่ขอยาดูเดือแล้วขอนี่เอ็นยังงานในเย็นนี้นะเธอแต่มาเงื่อรอหาเดือไทยไม่ขอฮึบะโอลิมปิกนะครูก็พยานเนื้อเลือดเสียเนี่ยเธอก็ในเอเชียไม่ขอเนี่ยดูมาเนี่ยดูเดือรอที่หนึ่งรอแชมป์แล้วครูเธออยากมีเนี่ยรอเลยเย็นนี้ก็ขอกว่าข้าหนุ่มจะกับเอ็กกับด้านหลังเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียก็ในนั้นอันนั้นจะกับเอ็กกับด้านไหนมาเนี่ยรอนิมสาวเหงาเย็นนี่นะทนจืดละอัตยาขาอันนะโยที่นั่นฉลาดไงเดียเย็นเยี่ยวบราสีนะขอเนียเย่สีอาขอน้ำมังที่ขวาเดไทยอันนั้นอีน่ะแล้ววันจันทร์อันนั้นสมเชติ
balal china sing ha kom aho ni panga ya ko chewe de ye nya de pena ko to la to la ye ni na ton jo nim sa aya ma la ko ye nya lo ga do cha ti bin la bin na ha da na ga ko jaga da na ma

thế nào ta cha nhập sáu gái vậy nhở phong nè bên này hả ta giá trị dùng lo lấy vậy nhỉ à mà nghe lời chuyện nhà lo cha lo áo hù bà lo vậy nhỉ cái này lo bà nè yo ha phu cho nè lo yo ha cho nè lo cho là lấy cha ta cha ngã thế vậy nhỉ lo là hà biểu du yo à na lu về lo lấy vậy nhỉ เออก็จนเราปลาล้อเนน่าหาลาเย็นนี่จะหาหน้ารั้วอุดุธรรมะเดียก็ปนเนน่าหาคนเนี้ยมาเย็นเนี่ยล้องานเนี้ยอายุเชื่อมือเนี้ยที่เขาล้วนจะทำมาเดียเย็นเนี่ยเดียอุชุธรรมจุลังเนี้ยอยากเอเนี่ยทาวล้วนเย็นเนี่ยมินน่ะอุจิอายามนกเขาเย็นนี้กีฬาหุ่มมาเขาเดินน่ะล้อเย็นเนี่ยถ้า

na ka le nya na kho nya he mino lo tga la bumi kho ne lo agomi kho nya du de nga ra pa ya te che la ye nya lo mino nga kho nya lo ye nya kho ma ye nya lo yo nge na li nga la ti gro ne ba na li ye la ko nya ye nya lo tga a de tai mi kho ho ne la bumi kho te lo wa le ba te te che lo nya sa sa nge na lo le ye ni taimi khane galia de ye nya de taimi khane galia lo ye ni tai chu ha yo gan wa la kha che du mi na na lo ji mi na nga la ka na ha ga po ga du na lo kan ti a wo le bon chin cham a si a le ku the na kho ni lo le ni ha ga po nu ga na ji a te ma nge de ye nya de ha ga po nu a ne lo a de taimi kho a che mi kho ne nya du de nga de le a te ma nge ye nya olympic le ku ga haga na batiya ho batane ya lenga je ye nya lo adya thai mi kho ho olympic le khu ga ti jom le ko ha si de ye nya de kila volleyball le khu tham na lo aku ba je lang eti ti ne ti ti ne ye le ko pha ro kho ne sa sai nge na ma ya le ka ye nyo e kho ni ho ga ho po lo ye nyo adya thai mi kho lo ba kila olympic le khu ga sa lai america mi kho aku ni pha ni chi ye ngai huo ya yi mei ye nya ta li ye yi mei de ye nyo de he ga ne na mei huo ba ni huo nga ne ye ni nyum ni pa ni che huo mi na lo ki la olympic le kuwa to u huo ti po mga na ma ja de ye nyo de mi kha ho si ne nya du du lo ye nyo la uo ne ki la olympic le kuwa to nua la ye nya lo he ga ni pa ni chi ye ngai huo na huo ni te ga sahara america lo nyum sang ge ne ha ge nga lo go de nu ya inga ye nya lo a de thai mi kho ki la wole bon le ko te yo jo na lu do la ye nya lo he do a yam ji me lo ya le ko me ye nyo lo te mi na lo me huo pa ga du kho ni a ki la wole bon le ko te a de thai mi kho abu ho lo ye nyo mathe ya de ye nyo yo mya mi kho ne jo la nge kho ne lo yo du ma nu a bio nu a bio ga le nya kho ja ye nya me huo pa ko yo mya ni ya se ye nya lo te ga a ye ni cha tane ga bi nya de ye nya de de ta cha ki la ni a ga ju je na lu ma ye nya lo te mi na me huo pa ga du kho ni lo cha tane kho nya me de ki la vole bo le ko te ma e ki la ye je na lu lo ye nyo ha ga ko ka nge lo ye nyo te ga de ne hun ti na anu tin chan vi la kun kho ni lo ye nyo jo ga na lu la kha cho che ma de lo เอกง่ายเนี่ยแล้วยกอนารู้เกลอหมาเดลอยเนี่ยว่ามันนี่นะยอมมาง่ายเดเนี่ยลอตกากีฬานึงอ่ะเดขอลืมมายตึมาเกนยตึกายยาเลเจียเนี่ยลอยเนี่ยทมินะลอยกอนารู้เกลอหมาแล้วอดทาชหาจอนารู้ละคาบิเชแล้วเนี่ยอดทาชหาอดทายมิขอลอชมยขนานบิดาลามหัวปาขอนี่ลอเลยนี่รัฐบาลปาขอนี่กาทมินะที่โลอฮากะลอเลเจเนี่ยนี่กีฬาเนื้อเดือขอเนี่ยชอบบ้านเนี่ยมาเดแล้วทุกคนเกิดแม่แท้เย็นยาเราที่มิเนเดเย็นยาก็ปวดก็ดูนะขอเนี่ยเย็นนี้ขอหนาล้อมิโนจิอปะขอหนาขอนี่ยามอดดูราคาเชื่อดูอยู่อ่านรู้เวลาเลยเย็นนี้นาทีก็ที่จะเกิดหมดเนี่ยเย็นยาทีก็อาจจะกีฬาหุ่มเนื้อนะขอนี่อายุเทียร์ย่อไม่ได้เย็นนี้ทีก็กีฬาเนื้อเดือขอเนี่ยแล้วเย็นยาชอบโค้ดและคู่งานเทียร์ยาล้อโคตรอ่ะนะคนเนี่ยช่วงอะไรแล้วก็น่าอยู่อ่ะอยู่มันเงาเดียเนี่ยเดียอาเดือดไทยชอบหาแม่เนี่ยโคตรออดและกุ้งอาเดือดก้าเหรอนะว่าเดือดไทยชอบหาแล้วเดือดไทยนักกีฬาไปลอยเนี่ยถ้าการวอลเลย์บอลเธอเนื้อก้าฮอลูเดียเนี่ยจะร่างเงาหัวอยู่ที่โปรกฮอเนี่ยลอยเนี่ยน่าอยู่หนาน่าหนาหนาขอเนี่ยแล้วอายามก็ร่างงานแล้วลอยเนี่ยอยู่ที่โปรพ่อคนละเนี่ยเหรอก้าฮอลาเนี่ยเราไอ้ยามยามนี่มาอยู่อ่ะเนี่ยที่เหตุเดียวยามคนมันง่ายดีถ้าก็เดือดไทยมีของกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเนื้อเธอเราคนนั้นเนี่ยบีมือดาราเนี่ยเธอมิเนะอายุมาดูขวานี่จะเฉยไหมเนี่ยเดียมิเนะเราเนี่ยคนน้าขวานี่ให้มิเนะเราเนี่ยมาอยากโฮเดอร์น้าขวานี่สิญญาพายเลยแต่ไหนเลยไม่หัวปลาก็ดูขวานี่เราคนนั้นเนี่ยกับปัญญาไม่เดียเนี่ยเดียคนน้าขวานี่อาดัมเบก้าก็ลอยเย็นจะกะเอกาดานเนี่ยบิสิบิกาเดเย็นเยวน่าลอรัฐบาลป่าลอจะกะเอกาดานเนี่ยบิสิบิกาเนี่ยเย็นเยวอินานะอันนั้นสมเชติเงี้ยนะก็ละแม่เนี่ยเย็นนี้

sumcheti bala ye si la ye nyau ye ni tega basudikan heng rale ku at la le ni chomya dole ne ha yo se po ma ya ke ngade la dole de la ye nyau la ta ba pa ya bina mene ye ni tega kan yin top 20 la ku at chomya bidon un po la ye nga ma man ye samade la tega tipo pa ne la se le tipo yu mu me cho chi ho ne la se le le la ta ba pa sa o te hum ja nya ye nyo la ja ga du na ju ja nga le na khre te ga website ba so ri kan hang ra le khu ga le o ne lo ya cha le ya de ye nyo de pe mi ne lo ye nyo in na a sa sa ye na a ya ti na ja nga se ye nya tho lo ja nya lo a kha no chi u chi na li che ti la nga che wo phon ke ni lo le ye ni a ya bi na me ra ta ba pa ga du na yo yo chi nya de na nu lo lo ja ma la ta ba pa ne e lo lo ja ma mi chana ti hulo jama phu hulo jama le ne de na kho ne ma ya me le ne de ma dong po kho ni ye nyam a ye ti lo lo ye nyo la ta ma cho che ne lo le ye ni ta do le me ye nyo ma ma ni sa de mo na ma cho ba ke mi ne lo le ye ni te mi ne yo ha si nya de lo na kho ne ma dong po kho ni kho ne lo te ne to ga la ta pa ne bo do le ne ma ya ke nga de kho ne ma ma ni sa ma le niwe de na kwa de tipo pa bi cho chi ho mo mi ale le na a lo ni nye te ga iso gane e lo bo onye me de te ga wo website lo ba so wikan heng ra le kuwa pa do onye me bo onye me ye nye lo na ya ma ya nga lo bo on yo ha na lo le ya ma nga de lo bo on la lo ye ma ye mwe tipo pa cho chi ho ya si ye nye lo le thwa pa lo na ne balago si ya gana msi ya na sum chen gana msi nga nye mo pa mi lo thay nye de เพื่อไงที่โปรเลอร์เราพัจจุบันเหลือเสียใหญ่ใหญ่นะนี่คือพัจจุบันเช่าพังเงี้ยเหรอนะมาไม่ในสังอ่ะบินมาเดือนละดอลล่าไอ้ขวานเนี่ยให้มาไม่ในมาสังอ่ะเดือนละนะขวานเนี่ยช่วยเช่าจีเนี่ยเราเงี้ยดอลล่าเงี้ยนัวมายังอ่ะเดือนละดอลโปรเลอร์ไหมเราเพื่อไงไอ้เจ้าหน้าที่เดียวมาพับพันยามแม่เงี้ยนะขวานเนี่ยอันนตีบาลเชื่อเสียงอัดังเบดามเดียวสิโปน่าล้อนั่นเท่ากันเงี้ยเนี่ยล้อยสิโปเจ้าหน้าเงี้ยโปมายานิเหงาโปให้ยสิโปยาเดอและอยากจะขอนิจจ์เขาก็ให้ดูว่าเราการยืนยันตัวตนและควรเธออย่าจอยงานเดียเยอะเดงแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารงานการและขอนิจจ์ยามแม่เยอะเขาก็ให้มาจ้านมาอยากเกิดเดียเยอะเดงอันนั้นที่บริษัทสิ่งนั้นเกิดแล้วเนี่ยเยอะนี้ยศปูยาเดอจึงแล้วเนี่ยมาอย่างนี้เขาปูยาเดอร้อยเยอะยืนยันตัวตนและควรเธอมาจ้านะมาอยากเกิดงานเดียเยอะเดยศปูชอบาก้าล้อเธอไม่เนี่ยรอยอยู่ฮะยาสิงห์เนี่ยยาเออยายิงยาตัวตัวแล้วก็เธอยาจ้างงานเนี่ยนี่งานมาดูเหรอจ้างมาเดี๋ยวแล้วรัฐบาลยาจัดเนี่ยงานเนี่ยนี่เธอไม่เนี่ยเขาเข้ามาจ้างเราเดี๋ยวนี้ให้อินน์ก็ดูนะเบอร์เธอก็ตัวก็จะไม่จ้างอย่างเราเนี่ยนี่เธอการทบทวนสิทธิ์แล้วก็เธอรอมามันนี่สามารถเดที่พ่อเนี่ยเราเชื่อแล้วจะทำเดอินน์อาจจะใช้อินน์ก็ร่างงานเดี๋ยวจะก้าเอ็กก์ปนเนี่ยเดี๋ยวนี้เดเฮน่าขอนิยมเฮก้าอาดังเบออายามเฮล่ะคุยล้อไอ้ยี่นี่ทุนจุนเนี่ยจะก้าเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกาเดียยี่นิวเฮก้าหนาวเนี่ยล้อยี่นิวโดยชาติจุ่มเล่อพนักหาดามาเดคุต้าเนี่ยชาโดยช่างอ่ะยี่นี่ล้อที่ข้อลูกเอ๋อนะฮะจอดามา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7: การประชุมวุฒิสภาเวลา9 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของบกว่า426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองก่อลี่ดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เบอร์ซุงค่ะ
3: บอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
7: ว่างหัวชื่นลัว
8: ยอชายอดอมมือลองผิงเป็น
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาจะผัดดุผัดชิหล่อซาบา
10: ที่วิจารวิออกคอลุก
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
6: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
16: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็อ่อ
17: สปสชก็มาเกตอชูเคลลปุษาจัดทะเลอุปแลลอตือเลเซนีชอบวัคซีนวัณโรคตักอาเซบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอคนูปูหลอลูไวรัสโรตาหัดหัดเยอรมันเดบอแต่ด้วยมือพันโดด็อกคนูปูหลอเจอีมากกว่ากอดโดไทรอยโรคแต่ชาฟินิคีโตนูเรียด็อกเมตาบอลิกแต่บาจ่าเอชไอวีมากกว่าหนาจอกิโลโทวาพูบาทอมากกว่าวานาโรคมากกว่ากอบปูดอมเมฮิลอตสีตรอชื่อเอชไอวีด็อกแอมเมคลีเมตเบานีมาในเวลเริ่มแม่กว่าล้อซีกว่าอาทรและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1660ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกับก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ล
18: ้อดอปูแวบปักยอโพหนึ่งในภาษาสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลิกะซานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะหลือปากะยอกหลอ
0: ตืออีสุอะเมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสุมือซ้ํามือตากะจอตาละเก็บดึกแก่โผลและติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาลอเจอบะค่าคือตาสุมือซ้ํามือสะก้อหนอ

ดับเบิลแวมือาพาติพือพีก็กาเนาะบาตุกอลอซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟแพโรดแผลเลอวิทยุคลือหลอก็จะแต่วิกิแม่เนาะเลอตาเชือกต่อเปิบวากลือบวากันยอสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอแกสกอลอซาดีโทรศัพท์ตัวเดอตัวเจ้าเพื่อเซนเอาไปเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชือกต่อเตอร์นาริตาปูนะคุยนาริและตุเลอร์อนาริติชีกันนารอบกากรอบกาเซแพลเลอร์วิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานนุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลอซาดีเนาะเลยกาเลอร์แอดอเกอร์เคโดกนาตาซาวีปอลเลปเลอร์หรือพุทธโพเนาะเดินโทรศัพท์อบกาเบอร์โทรศัพท์พี่เปิ้ลเต็มคนนี้เนาะตาเชก็ต่อตนิยาอีนะมุคจูซอนนะจูเลอร์ฮาละคอนี้เลอร์ฮาละคอนี้เนาะเดอมุนมานาจูนะมุคอนี้แล้วก็ลูวิกิเมนโอก็ต่อจะจูเลเซอร์จะเลเซอร์จะโพแล้วจะว่าเกินเนาะจูอาจูดอ่ะอันล้อมาพี่ปกติเวลาเกลมือคูบิจ่อจานี่เนาะดินเนจาเดอไม่เมดเลือดตัดนี้นี่ปะโถกว่ากลิซอกแต่เวลามุขจูดีพาราญาจีเนาะให้ขอประกาศเฮตเต้กันนะตาจูชีอาชีจิกาเนาะดินเนจานี้อาตโคเต้แค่ก็การละสับเวอีเนาะเลกาเลอร์เนอแอดอกเกอร์เคยดอกเกินนะตาซาวิเมเกปอลเลปเลมเมเกคาอินเนี่ยไม่คือเนี่ยคือเดียวนึกจากอาเมเลดาตาเชกต่ออันาทิชีเนาะคิดอันาทิคิชีเนี่ยบาตบาเดี๋ยวให้ก่อนจะคลื่นละบาเนาะดีเนจ้าเนี่ยกันนากว่าตาสวิตละเปืออันนาตาสวิตเพลวิฮาเกกันนาดอตาเกจเจาะตาบ่บาให้ก่อนเนาะ

50%อาทิคิจูพะเลเวกี่แม่เวเชียงรายเวลำปางเวลำพูนเวพะเยาเวแพร่เวน่านเวอุตรดิตถ์เวสุโขทัยเวกำแพงเพชรเวพิษณุโลกกระดาลเวพิจิตรเวเพชรบูรณ์เนาะดอกเกจูโดเนาะจูโดบัตตอลตัตกิตวอลเลอร์เวเมโฮซอเวตากนี้เนาะดอกก็จะแต่ละก็ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานจูเวดานุ่ยชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวเลยเวน้องคายเวน้องบัวลำพูเวอุดรธานีเวสกลนครเวกาฬสินธุ์เวยโสธรเวมุกดาหารเวอำนาจเจริญกระดาลเวอุบลราชธานีจูโดบัตตอลเวบึงการเวนครพนมก็จะแต่หนอเลิศตาพพอจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์หนออาริเกจูเพลเลิฟเวกาญจนบุรีก็จะแต่ละก้อยดับภาคตะวันออกจูเวดานุ่ยชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเลิฟเวนครนายกเวปราจินบุรีเวระยองดอกก็จะแต่ละหลักคอปาดปาเริ่มมือแฮทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกหนอจูเวดานุ่ยชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเลิฟเวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวสุราษฎร์ธานีก็จะแต่เลหลักคอปาดปาเริ่มมือร้อนหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูเวดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตกระดอลเวกระบี่เนาะเวบอกก็เวเลอบุลซาเดเวบอกก็จูเวดานุ่ยชีเปอร์เซ็นต์เนาะก็มีเลเตนิยาอีเนาะก็จะแต่ถ้าคอปาดปาก็จะแต่เลภาคอีสานก็จะแต่เลตาภาพพอเนี่ยเกิดจูเวดาราชิแกตาและตาเกตาอุชูโอเคลเลกาเดอร์หล่อโอบุลาซาเดอร์ที่นี่ที่ตานีเดอร์บักคอกนาตากระจกเกวดิซอฮอโคลอตเตอร์เสื้อเนาะเดอร์ที่ดกว่าตาเนาะที่ดูลาเนาะบาปลอปดอลซาเนาะดินเนซานี่เฮเต้กันนะโอเวดาเปื่ออีกันนะดอกว่าตาซาวิมุขอดับเบิ้ลเวกเกโดกันนะเตเปลือกคอเลอร์ซาฮาโกเนาะกันนะสกอเนาะ

เนาะเกตเตอรี่สระชีสวิชานอัตสาวีสาหะโหเนาะหาเกกนาดอตากระจอกจีเกตากระจอกไคบะคาเดปาตุกอฮอโคแต่ผ้าฮอโคลอตสรึเนาะตาติกิตวอลเลอร์ตากอดาตีกอลเลอร์โพซอตำบลเสาหินเลออำเภอเมืองยูฟูเนาะเมวดาเลอร์จอพัฒนาบูชาประกรณ์ประกรณ์กุศลเนาะแกเลอร์นายกเนาะนายกอบตเนาะเลอตำบลเสาหินเนาะเดเทวดาและเตกือเลออำเภอเมืองยูฟูเนาะดิซอตุกอฮอโคอันหล่อที่ชอบอาแต่อาแก่หกขวดแต่ผ้าหกขวดเราจะซื้อเนาะบุหรี่ซาเดเลอร์ตีจีเขาเราก็ดาบ้านโพซอตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงอำเภอมุยูปูเนาะไพเลอร์วีบังโฮซอเดอเลอหกขวดแต่ผ้าตะไคร้อีเนอาทอตาบาเลอร์เติมเม็ดอับแหละเนาะวีก็ได้หยอดตาตาบาเลอร์เย่ชีตุเลอร์ข้อชีเซนติเมตรเนาะแต่แค่นี้อาจจะไม่ดาวโอบุหรอซาเดอร์เพื่อหิโพคอโพอาหีเนาะดิซอตัวจอดจือหรอซาเดอร์โจเดอร์หีบาเนาะที่นี่เจ้านี่แต่แค่นี้เล็กกว่าเวดาเนาะแต่เวดาแต่แค่นี้ซาอือเวดาดิซอเลอร์มุขโคแมจูราราอานีเนาะแต่แค่นี้บาตบาเดอร์เกอร์โดทอมเมอร์เลอร์ฮอกโรเตสรูดวิธีดูดลอกาเนาะดิซอเลอร์ตาตะกิตบอลเลอร์ตำบลเสาหินตำบลแม่โคงเนาะดินิจานี่บักกว่าเกวยๆเนาะดอลเลอร์ในอำเภอเนาะเจ้าวีรศักดิ์พันธองเดอนี่มาหลอมเมอร์เลอร์อบตวีก็ดอกไปแล้วแก้ทราบกันเลอร์ตาตะกิตบอลพี่นี้แลกข้อกว่าทอบูเนาะดิซอมุขโคจูชีอาชีจือเนาะบัดแต่ปลอบดอเหบว่าปลาฮิโปคอโพแม่อูทอเตดิจลอเดอกันเนจิคลือกันเนปลอบดอลซาเนาะเดอนี่แลตัวโดตัวจลซาเดอโคนาเลิกกว่าเชบาคาเดอคือกัญญาสิโดตับกาอากอดาเลิกหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินเนาะดิซอเลอร์กึมเลอร์ปลาเลอร์พิตามาตาบาคาเดอกว่าเชฮอโคกว่าเชตาตจัญญาอีและลอกกว่าเวดาวิกดอกึบาแกลเกเนาะกันนี้ปลอบดอปฮิโปคอโพเนาะและสุญญปาเนาะแต่แค่นี้เนาะดิซอคาอีเลอร์วีเมโฮซอเนาะตบลือตอนนี้มุขจูมมุขจูดิจลอเดอบาปลอบดอลซาอีคายนี่โอเวดาเลอร์โพซอเนาะโพซอเลอร์ตำบลเสาหินปานีไปเฮเตคือดอปเวมือกับปฏิพืพีเนาะเดอว่าตาเชิก็ต่อครูไปคิดหรือเมื่อขอเนาะเมื่อขอเดอร์ดับเบิลเวตัวเดอร์ตัวจบกับสืบเรื่องอะไรเนาะแต่เวลาคือกันนาตาซาวีธรรมชาติอวสานเนาะตาซาวีเนาะดิจิลอเดอร์จะแก่กว่าเอเปอร์มาลอรี่เนาะดิเนชั่นนี่กว่าตาเชิก็ต่อแม่คลิปจะก็ถอยนะเนาะดิเนชั่นนี่จะก็ถอยเชลเลอร์เอเปอร์มาลอรี่วีก็ดอปอลเลอร์เพลอโพแคบลับลีดเพลอเนาะดิเนชั่นนี่แม่อูดีเดอแล้วก็เคยดูกันนาตาสวีจะเกอออถอยนะขอเนาะดิเนชั่นนี่เป็นมือซับคีโอเดอร์โกลโอเดอร์เซ่เนาะแค่มาตุกก่อนละซาเดอร์เจ้าสปีเนาะแก่กว่าเนาะอาตาแม่คลิปไม่แต่เคลื่อเดือกระตุกก็ย้ำจะเลิศเตะไปดัดนี้แค่มาสแกนตัวตาเนาะดิเนจ้านี้แหละก็เลิศแกจอสปีอาแฟนคลับเนาะประเดี๋ยวและตัวก็จอสปีเลิศคืนนารีและตื่นเลิศนี่นารีเนาะก็เข้าไปอีเบมือซับคีโอเดอร์โกลเดเจเนาะตัวก็ละซับเลิศเดย่าเลิศมือเสื้อนี้ขอเนาะดิเนจ้านี้กันหนาเกตัสมุซับมือตาตัวจะเชื่อกันต่อเลยรอพาละซับไปอีตามเลยเนาะ

0: Tell a play, play, you and I mean, a poor hair black pleaner. Boah, poor hair black pleader and it called Lu, say who walk out on your hand black tea, Lilana, hand black or pleaning, like what the name, but told a bit, like what the name, but tell me, bit, like what the name, but you to do, boah, who walk out, Janilla, and the old jerkone, black or plea. But you, but call the poor hair black plea, poor hair black pleaning, but say, yeah, coca, or money. Blow your name. Qua hàm hàm bà nhỏ bì tình nì dì thọ đất chế hết sò dì thọ đất chế lửa qua kẻ lại nè hàm bà đò bì tình nì lại qua đà mưu chế thọ đất tạp bà bà nhỏ lửa cho mì phà gọt bì nà ư cho mì phà gọt bì là tắt à ta đất xì chốt bà đi bà vậy lại phà nhỏ bà đà thi khó nè lát xú khử xà khử chống bà vậy kể mà ô đất thi cho mì bì tạp bà tệ thọ nhỏ ta nè xế nhỏ là ta tệ nhỏ à phô khả ư gầy nè bà nè dà lửa bì nè tờ bà mà xì dà bà vi xà chú ô dà được จะก็โอเคคือแกเดินนาปลาเราคือยะใครเนี่ยจะไม่ห้าเนี่ยตาเราปลีเราเพิ่มไม่อดไม่มีไม่เราบ้าตานาเนี่ยเยอะเท่าบ้าใหญ่จะหาเกี้ยวนาเกล็กเล็กจะเกมาเจอนาเนี่ยอ่ากระดาเนี่ยเรียนแกชอมมีกระดาแล้วก็มาเจอปลาเซสุรับแกปลากระยอนจะก็อ้อนาคันนี้เราจะแกสีนาจะก็เวสโซกนาเทวดาอ่าอ้อยากรึเทววิสาจูอ้อยากรึบลอยานี่ดาเอ้ยไม่ดีนี่ขวาแบบปลาเราแบบตัวอ้อแบบปลาเราแบบชอมีไปห้าสุบันห้าบลอยเนี่ยเวลาแหลมปลาเราไปเลือกข้าเขือลุแหลมปลาปลีเราปลามึงเชื่อเราแหลกว่าเราไปตาปะบ้ากันหยอดถอดไตผัดดูดูหน่อยตาบ้าแบบถอดตีดูในเปื้องเอาไปได้สักแหลกต้าไปได้ถอดดูตาแบบเตะเท่าโดนหยอดตาเนี่ยตาเตะนั่นมาตียาดีเอ้ยโอเคคือกันเดินนั้นไม่รอบ้าตานานี่เตะบ้าหยาจากฮากิมาเจอหน่ะอ่ากลาดานี่เรียนแกเลือดทอดันมาเจอปากเสสุลาแบบแกปากยอนอ่าไม่แน่ใจไปจะมาเจอนาเสเออไม่นี่นี่ก่อนนี่นี่ปลาเราคือโดนไปต้มมาซีออฟลอยยานเนต้าฮ่าก็โดนฮ่าฮ่าฮ่าแบบแหลมลาดอปลีเลือดข้าคือรุ่นโดนลามลาปลีได้เออแหลกกว่าโดนมึงชี้ทอดตามปอบบ้าไปก็ชอบพาก็ชอบมีดูหนึ่งก็ชอบพาแม่พาดูดูหนึ่งแกก็ชอบมีตาปูคือนี่เวลาปอเล็กกว้างแบบปูนะก็ชอดูปอสักเล็กต่อสี่เลยนะไอ้นี่ที่นอตอว่านอตอสักเล็กต่อไปก็ชอดูถ้าปะเตะเท่าโดนอย่างทักดอกถ้าเตะอ้าฮะแต่บ้ามาสี่หยาบอ่ะฮะจะโอเคกูเลยนะไม่รอบ้าตานานี่เตะบ้ายากจะมาเจอนะคลิกเล่หรอกเออไม่ดีเนี่ยปลาเราโดนไปปลาเราได้วิเลยปลาเราเลือกข้าเคยรู้ดอกทำปลาเวลาคนนี้มึงเชื่อเรานี่เล็กกว้างดอกเล็กกว้างเออถ้าปะบ้านอย่างตามมึงฆ่าจะดูนะตามมึงฆ่าดูนะเปิ้ลขาชูทอดนะปอลอลอปลีลอพือร้านะเปิ้ลวันนั้นกว่าจะมาดีแล้วนะได้แล้วแต่แล้วบุปลีโดโดแต่แล้วบ้านเราบ้านจะปลีไงอ่ะเบื่อเรื่องบ้านแหล่ต่อยได้กล้องนี่แหละสินอต่อผ่าโดกล้องนี่ตัดอ่ะมอเลยไม่ต่อได้ดูสีแบบนี้ที่ท่อได้แล้วนะแต่เมื่อการดูตาปัดที่ท่อตาปัดเตะท่ออย่างตาอ่าอ่าผู้แข่งนะให้ปลาปลีดำบ้านเลยอย่างมาจากแล้วก็ต่อสีอ้อยาวเออจะต่อสีอ้อหนาเลยเนี่ยนะอ่าวิซาจูมาสิยาเกได้เวลาโอเคคือเกดนั้นไม่รอบ้าตานาจะโตนะกลาดานี่เองแกตามุกานอุ่นล้อมแกอุ่นแลนล้อมตัวสิญญาเราไว้แกปากยอบปลาเปลี่ยนให้บ้านหรือเปลี่ยนก็เท่านะจะมาสิย้อนนะได้ไหมจะก็อ้อนะอ่าอ้อยาเกไม่ต่ออย่าบ้านเองไม่รอบ้าตานาจะมาเจอหน้าเสดีเออไม่ดีเนี่ยบางอย่างเนี่ยปลาเราไปปลาเราไปตามุกานดูตับเก็บพอไปขี้เนี่ยแล้วคือตาแล้วพอขี้เกลือเดือดตาเก็บพอขี้ตาปูเก็บไปดูเอานี่ตามอู้ดอันบลอยยันในป่าเวลาปู่อู้เวลางานตื่นแต่ตามกาดูตาปะเตะเท่าหยาดตาเต็มมากนาฬิกาดูอาอันเซดูเซทอนโพสักความรีเกมาลุนเอ็นมาดันตัวคือเน้นมาอาจจะคือเสียได้เวลาจะเสียพอมือนอหรือไงบ้างจะคือนอเก็บกระเอะอย่างบ้างคือเสียนะคือไม่เสียคือเนจะมาดกาได้ไหมเกี่ยวเกเรใหญ่ตามกาดูตาปะคุยลอยหยาดเต่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคือที่พอมือกันนะตาดูตาเกิดปัตตมุกาดูแลพ่อนี่ว่าถ้าหากเกจฉนี่หากเกตือเปอร์ไว้มากกว่าไปเกดัดพันยานะหากกว่าเกดัดไปแอลโลเกวันนี้แอลแบบวีเนี่ยปะโอ้ไปเลยเดินในตึนนอนแล้วมาคือเลยนอนแล้วมาชีเลยตามมุกาดูแต่อาหารบ้ามาเอาได้ชีเดือคือเจ๊กะนุ่งยานนุ่มพลมาบอลเตอร์แก้วแก้วเลยนุ่งอ้อเกนดูแลนะมาบอลยานในตัดตามมุกาดูตาเตาแล้วกลอนในว่านบุมาไปเลยกลอนในว่านบุตะไปบลาไปเกตาเกตเขาเจ๊ขาหน่วยบีตามมือกาดูปะฮีเท่าไปปะเทวะพอมือกากรนี่เทวะปัดดูตาเกตฮีเราไปแต่เลยคือเนี่ยไม่บัตรที่นุมาเนี่ยกว้าก่อนเพราะเวลาฮีเท่าไปกอดคันเอง แล่เลือกคือน่ะแล่เลือกคือบางอย่างนี่ตัดกลอนอท่อบากว่าไหมกลอนอท่อบากว่าไปเนี่ยถ้าอามาดูตากีสมมุติไปได้นี่มาเรากลอนอแล้วท่อบาดีเดิมกะลีแฮว่าไว้เท่าที่อย่างนี้หึตาขาดดึงเนี่ยพลอคุยผ้าที่อย่างบ้ามาเราเทลเล่ก่อนเลยล้อมมาเปื่อไปตุหะก่อนสหะก่อนหักเกจิตตุเลื่อนเดินเนี่ยปอดที่ได้ก่อนหรือบ้ามืออากรคันเนี่ยตั้งแต่เราเทลเลื่อนจับปลาเวจับปลาฮีเลือกข้าคือฮีดอกนั่นแหละเราแทนจะปาร์กาที่เท่าไปปาร์กาก่อนเนี่ยปูพอมึงกันดูตาเกโกเกหาได้จุดดูบ้ามึงก็ดูบ้าพอจุดหนึ่งจุดข้อหนึ่งจะแจ้งไม่ข้อหนึ่งมากเจ้าแล้วก่อนแล้วนะเพลหาคุณนี่ยากได้ไหมดูตาเกโกเกไม่เดือดจ้าเบาเพียบบูบูได้ไหมมาเพลเกเท่าเราสาหาคือที่นี่นะคือปฏิบัติเลิกอุดรผู้แก่นี้แต่ผู้แก่จะปาแต่เวลาจะเมื่อจะคืนนี้เอาเรื่องมาร์กาอีที่แบบก็ไม่จะนี่เขาในมือเลยจับปากจ้าแห่นี่จับปากคอปากเกตเตะบ้าไปตาตื่นเลยว่ามือแบบตาแห่อ้วนก็ผู้แข่งกันแล่เลยจับปากจับปากผู้แข่งหนุ่มมาในดูตาเกโกเกชาตะเกลือบ้าเลยจับปากมาเลยเอ็ดนาตะเกลือบ้าที่เอ็ดก็ยามออกนะที่เอ็ดน่ะเสียถ้าผมมาด้วยผมก็จ้าเลยไม่จะนี่ที่เอ็ดยังไม่เสียบ้านเนี่ยออกมาเนี่ยจับปากกอดบีเดี๋ยวจับปากกอดบีที่ดูซิผู้รอซาดูเย่เดี๋ยวนะเย่ได้บีพลานได้บีไม่เหนื่อยก็ได้ไม่เวลาจะหินมาปะเนี่ยรับไปมาเยอะรับไปไม่ตันเนื้อก่อนนี่จะหินในหนึ่งมาใช่ไหมเวลาหากเกจอตื่นเลยเดินหน้านอกบ้านน่ะหาโซนมือแสนมือเลยปะแต่มึงก็ดูเตียวเลยยานในลาปลีเนี่ยบ้านตะกุตะกามีมีอะบ้านชาวมีด้วยนะเต้ะไม่บ้านชาวมีไปแต่เลยเยอะเท่าบ้านนะชาวมีไม่หากเกจเลยชอเลยมันแล้วมาเนี่ยบือเบี้ยจ่อแล้วเบื่อเราไปเริ่มลาปลีแล้วนี่ก็ถ้าชอมีเลยยันเตมันสั่งมาเจอยายักใครรอบัตรนะชอมีเบี้ยปากเกยยาวเนาะหูเผาเวลาตักก็เนาะก็อ้อเนาะบือเบี้ยเลยป่าเราอย่างนี้เตมันบ้านดูหรอกปาร์กานี่ก็ฮีเน่จะมาเนี่ยมุ่งจันนี่ก็เลือกก็เลยชอยาได้ไหมเลยชอเราไปชอมีเบี้ยปากว่าล็อกอาชอพาก็ตื่นเราเลยจอปลาเดินบอลเนี่ยนะปลาเราก็นะจอปลาไปด้านพี่นะให้ปลาเนี่ยก็ซื้อผู้ทอดครานบ้าบ้าก็ซื้อผู้ทอดครานบ้าบ้าปลาไปบ้านเนาะที่ว่ามีเลยผู้แข่งแบบพี่เนี่ยตั้งแต่ชาวเมียเมย์แพร่สาคลีแล้วก็ปลาไปที่ก็ได้ยอดทุกอที่ก็เนี่ยเขาไม่ชื่อใช่ไหมจอปลาไปด้านพี่กันนี้เนี่ยพวกผ่าต่อบุหือสารหล่อนเละเลยว่าจอปลาไปพี่ก็แบบแก้วเลยซีโจ้แบบพี่นี่นะยังซีโจ้บอลเนี่ยจับปลาแต่เนี้ยบ้าไปบ้างไม่ใช่ท่อนี่จับปลาแต่มาเลือดทอดูหรอกได้ไหมทอดูจะทอดูให้ดูไอ้รอซาได้ไหมหากเกิดท่อนอกบ้านเราเลือดอะไรบลานี่ทอดเลยอย่าดูนี่บลานี่เนี่ยตักออกมาเนี่ยเพลย์บึ้งเราเนี่ยแบบชาติคลอไปเลยคลอเนี่ยเติร์ดจบทอดตีดูหากเกิดตรงนี้นะให้ดูออกไปช้ำเลยออกบลามเราเนี่ยตัดจุดเท่าไปก็เดี๋ยวแล่มุงเราเลยตื่นเลยจับปลาเด็กก็ที่จับปลาปลาเราเด็กทอดให้ดูไอ้รอซาหน่ะจับปลาไปดูไอ้ก็ที่ดูบ้าที่ดูบ้าทอตีดูน้ำแม่ทอไปกว่ารอกแล้วเนี่ยมาปะเผยเขาจะปลาไปดูน้ำปลาเนี่ยรอเละไปชูดูชูปุ๊บจะปลาไปดูเนี่ยซีจูมันปีหรือเปล่าเราเนี่ยเนี่ยปัดจะปลากันเลยแต่เวลามาเราเลิกก็ชอดูหรอกได้ไหมมันก็ชอดูจะก็ชอเนี่ยให้ดูใช่รอสักชอปลาแม่เนี่ยว่าเอาไปหาเกี่ยนอว่าเราเลิกแล้วหลักชอเลยอย่างดูนี้เราเนี่ยเนี่ยตักมันเนี่ยอิซาบูมดึงตันตันเลยยืดท่อบ้านเราไปก็ชอเออได้ไหมนะใครจะรอบ้านตั้งนาฬิมาเจอยามิกเลยชอดูฮากเกจีดอกคราบูตื่นนอนตัดให้อ้อไปได้อีซาลาวิตัดเตะว่าไปจันนี่ไปก็จบก็ชอดูมุ่งเชื่อท่อนี้แล้วดอกไปเลยตื่นเลิศจับปลาเด็กก็ตีจับปลากว่าน้องอ้อนั่นก็ชอดูเชื่อน้องแย่ละมาแย่กันหนึ่งไปสู้แล้วนะตักชอมีปอดูกี่ชอบจับปลาไปดึงนี่ดูตื่นนี่ตั้มบอกกี่ก้อยเท่าไหร่พลนี่ตัดตรีรอตันเนี่ยไว้ไปที่บ้านวะเรื่อยๆในใช้ไปที่บ้านวะไม่เลือกผู้แก่ไปดูเนี่ยแกก็ชอบมีแล้วแม่เพลสักเคลไปเลยเจมาไปใช้ก่อนไปได้ที่ก่อนเนี่ยบ้านไปจับปลาไปได้ดูเนี่ยสารกิจเนี่ยป้าหาโปรเกอร์ไปชูจูจับปลาไปดูซีจูดอกปีบ้านอ่ะปาร์กาดีจูแกเดือดชมว่าจูออกมาเนี่ยมาดมาดเต็มป้าหาเบอร์เลยบ้านอ่ะมาด้านเนี่ยแกเดือดชอจะชอซีแกเดือดทอจะทอซีแกเดือดก็ชอซีดอกว่าระเบือเรื่อยเลยว่ะบอกเนี่ยผมวิเท่าแบบขาเลยปัจเจเนี่ยผมมือกางก่อนเนี่ยว่าฮ่าอะไรเลยตุลาตะกอวิโดรุยตะกอแต่เปอร์ผมมือกางดูตาเกลี่ยดักเจ้าเลยหรอกเจ้าเลยเนี่ยจะแก่เดือนนะป้าจะภาษาเนี่ยจะแก่เสียเลยบ้านเนี่ยจะคุยเราจะข้อเราเลยเจ้าเนี่ยแก่เสียจัดมาไม่เต็มตะกุ้มอุ้งแล้วมาเนี่ยตานี้ได้ไหม มันยังจะมาเสียอะไรไปจะก็รู้ท้อจะตายเลยทุลุยบิจะไม่แลนี่จะก็ที่คอยแต่เวลาจะก็รู้ท้อตายเลยช่วยพาสู่ดึกจะก็แลมีเลือดเดอพาลานี่มึงชี้ท้อเนี่ยมีแหวนทุกเตียวพออ้อมีอ้อทีวีเนี่ยจะก็แลท้อเลือดเดอจะก็แลลีอ้อมีพุ่ยแก่จะก็ไอ้ข้อเดนี่จะเกจุ้ยแล้ววิหลังแต่เวลาไม่ดีนี่นั่นตากู้นี่กี่มือแต่ละนี่จะโอ้คนเดย์ซื้อซออีเมนี่ก็มาเกจอยยาวอาตัวสาวไปแล้วเลยโจผู้แหละได้ไปตัวสาวเราหากี่เราได้ไปนั่นมีหากี่ว่ามีตอนนี้พม่าสีนะได้ไปก็ว่าเวลาคนในตามือก้าดึงหน้าหูไว้ตะอะไรอย่างนี้แต่เวลาผู้แข่งขันนี่เนี่ยน้ำบ้าโอ้คนนี้นกีดึกกล้อมัวพีบัตรปลาเนี่ยแต่เวลายาท่อยาลอมือมือนี่ช่วยปาร์กันนี่แหละก็หินเนี่ยน้ำมารู้ท่อสารเลยช่วยพาสู่ได้ไปได้ไม่แห่ไม่ตื่นเอง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 18:00 น. ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น
9: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 ซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30 กันยายน 2569กุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ั่งหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอต้มมือ
5: ลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจอบยอบคาโล
8: อาเชื่อเฮอทีเลียเลงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็โ
13: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
14: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเลี้ยงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเซงกูก็กูเกิ้ลค่ะทบกันที่เนาดอนการห้องปล่อยเซงสวทเก่งใหม่ AM 147 6 GHz ค่ะปืนปล่อยเซงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางและกลางค่ำอยู่จำกันตั้งข่าวยิงโมข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่พ่อแม่พี่น้องเขาดีอ่องตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวียงเก่งใหม่50100กับสืบมาเลยที่0532760007ฐานฐานหน้าก็กับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์เป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่พี่น้องเขาเนอวันจันทร์ที่31เดือนธันวาคม2526ปีใต้2021ปากปลายเศร้าปีก็จันทร์3ปากปลาย88คู่ถึงมาเดือนเก่าหลวง3คำพบทุกจอมกันที่ในอยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่จอมกันฮับทอมอยู่ไรที่ไรตั้งยินจมขอบใจใหญ่นำค่ะพี่น้องเขาต้องตักพี่นวลว่าฮับทอมอยู่ดีตั้งแม่สายค่ะนี่ค่ะเมื่อในตีแล้วฝนตกพองตั้งเกี้ยงใหม่ในรับสิ่งรับสิ่งเอาค่ะนะผ้าเงื้อเยอะกว่าฝนตกมาย่อยๆเนี่ยค่ะบางทีก็เด็ดตกน้ำค่ะเนาะพี่ยุ้ยค่ะยินจมค่ะยินจมดีตอนหมอกมันมวยปันค่ะน้องสวยหน้าเฮิร์นอ่อนฮักข้าวเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะหลายก็หลายคนค่ะดีตรงตักกันเข้ามาเนี่ยค่ะนะผมชมพับตอนค่ะคุณเดวิดด้วยเนี่ยค่ะยินจมค่ะตรงตักจมกันในวันเมื่อไรคาเดมพอมีเสียงบัวย้ำฝนค่ะพี่น้องเขาย้ำฝนเนี่ยนั่นค่ะยกก็อ่ำเลยรับตั้งขึ้นย้อนเบอร์สั่งหลานในเมื่อวันที่เศร้าเก่าค่ะกับย้ำฝนมาเปิดกันไหมวันที่30เนี่ยซ้ำเลยเหตุการณ์เยอะผู้นำตกแทงเหี่ยวปัดอำเภอบักคามาหมู่ว่าในนวลนี่ก็ไปซับไล่นวลนี่ก็ไปเมียนอ่ำเลยรับเลยนวลนี่ก็ว่าเอาถ้วยใจถ้วยใจมันก็ใครไล่เหี่ยวก็ไล่นวลมือหามองกลางไหนนี่ค่ะกำแอนแกค่ะพี่น้องเขาตั้งขึ้นเลยนวลก็เลยกินยายาค่ะเนาะเลยกินยาเลยยดยามันกินก็มันขันใจก็ไม่แอเนี่ยห้องทำก๋วยอยู่ก็มันหมดกะอาลูกค้าคันใจนะคำเมื่อในค่ะนะค่ะเสียงค่ะก็เลยเปืองไว้ย้อนน้อมอย่านำขนาดพี่น้องเขาค่ะย้อนว่าพยายามผลอินเงยก็มันเปลี่ยนจังไหนวะค่ะอายุอสักก่อนนำมาในแห้งกำขาเมื่อค่ะก็มันพกเข็มลีค่ะใครนอนหนาเยาว์ขาเฮาแท้นะค่ะเหมือนกันค่ะเนาะเอาพวกใครนอนไหนย้อนนอนลือดองไรค่ะหรือดองบนปันลือค่ะอยู่ดีเลยค่ะวันนี้ฝนไม่ตกค่ะอยู่ดีเลยค่ะอยู่วัดที่เก้งใหม่ค่ะพี่น้องเขาอยู่วัดที่เก้งใหม่ค่ะพบทุกจำกันดีในค่ะเนาะเนาะค่ะเดี๋ยวก็เอาข่าวเงาฟิงฟาราสีค่ะมาหมอกลัดปันพี่น้องเขาในนั้นค่ะจูกาวงวังในพี่น้องเขาก็ยังตึกถูกดีเลยไว้ฟังกันตอบว่าถึงในวันที่31วันที่1วันที่2ในค่ะเนาะที่มีฝนตกลงมาหลายตีหลายตั้งค่ะอ๋อยอกอติเฮ็ดให้น้ําเอ๋อน้ําท่วมน้ําน้องหลายตีค่ะหลู่เลยฟังกันไว้เต้ๆว่าๆบ่ได้มาด้วยดังป้อนของจึงไทยนั่นโหปากมาใน70ในพื้นที่ค่ะได้ตกน้ําบางพื้นที่เมื่อนั่งตั้งจังหวัดเก่งใหม่เก่งไฮลําปางลําพูนพะเยาเมืองแพร่เมืองน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรค่ะพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะยกอดเดตกน้ำเหมือนหนังตั้งเจดอนไม่ห้องซ้อนเมืองตากเนี่ยค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะกำนันและจอมมันอยู่จอมตาเพื่อสันลอยกว่าที่จอมลอยจิ้มจิ้นในหลุมเลยฟังกันไว้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนปัวว่าเดจังมีลินหยดลินกุลลินปังไรเนี่ยค่ะในก่อมาฝากฟังไว้ปันจะเจออยู่จำนำปังลายดีจังขึ้นสูงค่ะน้ำปังลายดีจังขึ้นสูง 1-2 เมตรในค่ะอ๋อก็หลุดเลยฟังกันไว้เพราะว่าเป็นตั้งปังอันดามันตั้งปังลายอันดามันทำตีขึ้นสูง 2-3 เมตรในนั้นค่ะหลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะอยู่ที่ไรไปไรก็ตื่นหลุดเลยฟังกันไว้อยู่เยี่ยวค่ะพี่น้องเขาค่ะฝนตกค่ะข้อแหงข้อแหงฝนตกไม่สูงค่ะอยู่ดีจังลาวในก็พื้นตุ้งมันอ๋อโอเคอยู่ดีเก้งลาวฝนตกเหมือนกันหนองใจพื้นตุ้งใจหนาโอเคยิ้มจมค่ะยิ้มจมตัวหนาตอนหมอกจอมเนี่ยค่ะคุณเดวิดเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยก็เป็นก้นกําราแมนเนี่ยค่ะที่กัดแขนก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะวันเนี่ยถ่ายแค่พังเลยเพราะว่าถ่ายแค่พังบันพี่หมูขาวนู่นนิดนึงเลยเนี่ยพวกแกถ่ายบันค่ะว่าพี่หมูเท่าเนี่ยว่าพวกกับสาวๆได้เด็กกับถ่ายแค่พังบันอยู่ก็ว่านะให้อย่างเล่มเลยแค่พังเหมือนปืนสีปอกนะพี่น้องเขาค่ะกำนำก้นดีโปรกราฟิกก้นอันถ่ายแคบหางแกมราแม่นเขาในดีส่งเกียร์แคบหางสาวกำนำในเขาแคบหางสาวในปุ่นใจถ่ายหนึ่งแคบหนึ่งสองแคบถ่ายบันได้เป็นเพลงขนาดว่าบางก้นเท้าจึงเข้าในใจถ่ายนำเลยดูเลยไปผืนเลือกมันในมีสองแคบค่ะวะกับนั้นเกย์เป็นไงคะลองเพียงเปี้ยนบล็อกไอ้มีขนาดสาวในตื่นแต่ไรนำต้อนพรลีหรือเสียอันก้นอันอายุสักน้ำนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เป็นมัดหอมซ้ำกันแทงในนั่นค่ะเยาก็ข้าถึงว่าเคยจังรัดน้ำข้อค่ะก็มันคมๆไว้นะพี่น้องมันเคยเป็นวัดค่ะเนาะมาลาดเกี่ยวกับไปลองพี่น้องเขาอ่อนกันตกเจอตื่นพานในค่ะพี่น้องเขาค่ะมังโก้ก็ว่าเป็นนั้นมีในเจ้านั้นจึงในให้ไหนค่ะกรอบนั้นแหละ
อย่าไปคุ้นเข้าล้อกันลองการลองงานลองปักปึงไม้มีเนาะอย่าไปเอากับล้อกันนะคะเนาะปอปนว่ากึ่งกลางออกข่าวเอียงไว้ก็ตกใจกินวันนั้นอำลับในนะปนเฮ็ดนั้นจังในสุดกะเฮ็ดนั้นเฮ็ดในอยู่ละเนี่ยดีเลยมีขอกำนำก็ได้เป็นก้นอันอยู่ดังมีโปรไฟล์มีแค่พังเตะๆเหี่ยวก็มือล้วนเหี่ยวก็ใครมาวางหางเปิ้นสนั่นค่ะเนาะก็ลองตั้งเสนอก็ได้มีก็นั่นแหละค่ะใครลาดว่าปักเปิงหมายมีในมันเปิ้นมีมาไว้นั่นเนี่ยค่ะสังว่าเฮาอําเฮ็ดผิดสังว่าเฮาอยู่ในปักเปิงหมายมีและถูกแม่นอยู่ในจึงอําตับโลโกอีสังอยู่ไรกว่าง่ายง่ายลมๆค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาๆก็นั่นแหละดังมึงจึงไทยในปืนเผากันเจอนะคะปักปึงเกี่ยวกับเลยลองจอมพ่องหลวงว่าโดยการในประเทศอํานั้นก็ส่งปอกมือขึ้นเฮือนในปี2055ปากไป69นั่นนะคะเปิ้นเตะเจ้าในวันที่28เดือน8 2056ในมาต้นดาได้เพิ่มเติมปันว่าการดีๆส่งก้นต่างจึงมึงอันที่เฮ็ดผิดปักเบิงมามีนั่นนะคะอํานั้นก็เฮ็ดเป็นเพตอนตาในตรงวงกลมดังเมืองจึงไทยนั้นให้ส่งปอกมือขึ้นเฮือนเขาอํากล่าวว่าพี่น้องเฮียงกันเนี่ยเมืองกุ้ยนะคะก็ได้เป็นเกี่ยวกับไปลองก้นต่างจึงเมืองก้นกูเมืองค่ะกอบนั้นเพราะว่าเฮ็ดผิดในจึงเปิ้นตึ้นติส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนนี่นะคะปักลองตั้งกลุ่มเป้าหมายมันเป็นจึงหือพองน่ะเป็นก้นต่างจึงเมืองที่เข้ามาในเมืองจึงไทยรวยถูกแมนเกาหลีอ่ำถูกแมนเกาหลีกุ้ยกามีลองเฮ็ดสั่งเฮ็ดสั่งลองผิดปักเปิงหมายมีหา

คนอันทุกควักมานั่นนะคะอันนั้นก็คนต่างชนเมืองในคนต่างดาวนั่นลูกตีในควักมานั่นนี่ก็ในข่าวตั้ง30วันเนี่ยก็ได้ขึ้นฟองให้สั่งก็จมหนังปักปึงหมายมีมันจึงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแหละดอนดาได้รู้รวมด้วยถึงรองหลอดเพอ่ําปันเพในข่าววันคนเมืองตนดาคนไทยในนั้นค่ะอันที่เหตุการณ์ลีและคนต่างชนเมืองอันมาเหตุการณ์ลีอันมาอยู่ซอกทางทั้งเมืองจึงไทยในนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะลงตั้งเสื้อไหนก็ขย้อนฝากไว้ปันเจ้าหนังไหนก็เตมีเฮ็ดรักเขาเมืองเลยพิษปักปึงหมายมีเหตุการณ์ลุยลงตั้งนอกเหนือสิบหนําปันเฮ็ดเปิดกรรมนิเหตุคาการไปมักมีเลยเฮ็ดพิษปักเปิงไม้มีในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเรียกก็ลองตุกของไม้เอาในนั้นค่ะลองเฮ็ดพิษปักเปิงไม้มีเจ้านั้นทำจ่องเฮ็ดไทยซ้ำสองแทงหื้อในนั้นค่ะย่อก็เป็นกุ้นใจเอกสารหลักฐานอันป้อมอันในประเด็นอันป้อมนั่นค่ะเนาะใจหลักฐานเอกสารอันป้อมในนั้นค่ะเลยพิษปักเปิงไม้มีตั้งเมืองจึงไทยในนั้นค่ะย่อก็แทงข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านั่นก็สังเกตเป็นกุ้นให้ส่วนสอดส่วนในเหตุการณ์พิษเจ้าไหนก็เนี่ยตัวต่างเหมือนกันในนั้นค่ะสองสวัสดิ์สูงปอกมือขึ้นตั้งเฮือนเนี่ยมืออันตีเงาเมืองอันตีเปิ้นฮับนั้นว่าก้นก็ในมีต่างทั้งพิษนักนั่งนานาเนี่ยเขาขะไรมันติมาเป็นเพศเดียววันเมืองเขาเนี่ยเปิ้นก็ขึ้นได้สูงปอกออกกว่าขึ้นทางเมืองที่สามจึงไหนค่ะก้อยกาตาได้สูงออกกว่าทางต่างซึ่งเมืองที่สามนั่นได้ใจเงินนำเนี่ยลองตั้งเสื้อในมันเป็นเลยลองจ้างปักเปิงอันเปิ้นว่าเปิดใจจึงนั้นก้อยเนี่ยนั่นค่ะอ่ำตาลงไปตกเจอบนตีเนี่ยแผวอาลามันก็ว่าเปิ้นพูดจังใจเฮานะเฮ็ดนั้นเฮ็ดไหนมันลองอันเลยถูกดีเลยขึงปองให้สร้างก็เฮ็ดกว่าลองอันเลยถูกดีเลยแจกแพ้ลองอันเลยถูกดีเลยมันก็แจกเพกันกว่าเจ้านั้นค่ะเนาะอ่ำตับโลกะคนเขารอเลกันในนั้นค่ะขย้อนฝากปันบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาเจ้าหนังในในค่ะเนาะเพราะว่าเขาเหตุการณ์ถูกแมนจมหนังปักเปิงไม้มีเหตุการณ์ถูกแมนตีแมนตั้งมันเนี่ยจึงอ่ำตับโลวนน้ำอ่ำตับโลตกใจอีสังน้ำในค่ะพี่น้องค่ะก็ย้อนฝากไว้ปันบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาเจ้าหนังในจอมในนั้นค่ะเอาพี่ๆน้องๆเขาค่ะไปวนก้นนะคะกำนำในมันเต็มเหมือนกันเนี่ยว่าก็ปอก็แม่ค่ะนะคะขาหลวงเลยวนสอนด้วยลองอันดีลีก็เดบินลองตั้งอันดีกว่าในนั่นค่ะหรือเขาลือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนค่ะย้อนมาเพียงความใจเหล่าเปิ้งค่ะเนาะนกยุงคำนกยุงคำใจเหล่าเปิ้ง

họ cả bọn mày bị nông đông họ khảo khai dù biển ôi coi xe trong cảnh này toàn cảnh hôn bởi xỉnh kiếng mày trong cảnh đi này than thả na có cấp sự khảo thứ 3 gồm bà cha xâm phân dù trong khảo yên mù khảo nôn tì đăng hôn bởi xỉnh kiếng mày trong cảnh đi này hấp thông với đăng radio ôm lôm AM 1476 kHz ค่ะ ด้วยเลยตั้งไลฟ์นะคะตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476 kHz และไลฟ์ TikTok นะคะจอมกันที่ในหันกันหลายตีหลายตั้งเขาถึงพี่น้องเขาหลายตีหลายตั้งหลุดเลยว่าเขาขาดถูกเลยคือปองให้สองจังเหือมันถูกเมียนในนั้นก็ในนั้นค่ะอยู่ดังเวียงแห่งเสไปถ่อมอยู่ค่ะยินจมค่ะเมียนเยาะคันนองเลยหันในเฟซในติ๊กต็อกเต้มีค่ะเจ้าคือปืนอันพิษมอหลากันในนั่นน่ะเนาะคุณคำน้ำในเอียงกลมหัวพี่น้องใต้ในเอียงอินก็ว้างกันดีเตียงถูกเก่าก็ไม่อย่างเก่าวันนั้นไปกสิกรเขาบอกว่าพาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าวเปิดบัญชีไม่ได้แล้วตอนนี้กลับมาเปิดเหมือนนั้นในกว่าเมื่อไรค่ะเพราะว่ามีไวซีของไวซีของมันเป็นไวแห่งการยันมึงเยอะกว่าเป็นไวเก็บอัตลักษณ์ไวบุคคลใบสีชมพูนั่นน่ะเปิดไรว่ามีพาสปอร์ตก็เปิดไรเหมือนกันแต่ว่าหลุดเลยกับตัวเองก่อนว่าตอนมันไปหมดอายุหลุดเลยกับทางแทงกำหนึ่งค่ะย้อนบัวธนาคารตีกันตีหนึ่งบางพวกมาเขาก็เปลี่ยนไปแรกไล่อปักปึงมั่นในค่ะถามค่าในค่ะดื่มจังตัวปันไรแต่โต๊ะเพราะว่าเจ้านาตีเป็นกองกองก็เหมือนกันจ้อมจ้ำกับถามได้ทีธนาคารที่พี่น้องเขากับเปิดนั่นตีเตอร์แคมเลยเลยเสียเปิลค่ะพี่น้องเขาค่ะแล้วก็ย้อนเพียงความเอาแล้วพันก็อําไรพองค่ะไปกำขนาดที่เปิดปันค่ะนะขำเลยรับเลยนวลค่ะย้อนเปลือกหางคาน้องพ้องว่าคงจะตามเลยนวลเนี่ยว่าตาหรือกึ่งเลยนะคะว่าพี่หมูขาวนุ่นไอเป็นวัดค่ะย้ำผลเมื่อวันที่เศร้าเกาเหี่ยวก็ไอขำเลยนวลรับเลยวัดเอาเป็นในกับแปดคานอคันใจเย็นน้ำเต้เนี่ยค่ะอําเต้บอกเคยหลงลาทางน้ำเคยเปิดมันความตั้งมดเลยกับกำปืนอําเต้ว่าเฮียงมั่มลัดความเฮียงอีดัดในอําเต้วันในเที่ยงคันเจอเต้ในนั่นค่ะถอมได้พิงความกันทางโฮงก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะพิงความหัวในเป็นความจ้าเหล่าใส่ห้องไว้ค่ะนะก็ก้นงานค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเลยชมกาค่ะเนาะมื้อนี้เลยลัดกว่าเกี่ยวกับไปลองปักเปิงหมายมีอันเพิ่นเปิดเจ้าเหมือเพราะว่าเฮ็ดผิดปักเปิงในเปิ้นที่สูงปองเมื่อคืนทั้งเฮือนอันว่านั้นพอเฮาค่ะอยู่แม่นถูกแม่นเปิงมาในความตับลูกเปิ้นออกมาให้ก็มาลาดปันให้นั้นกุ้ยนี่นั่นค่ะบางก็นี่ก็ว่าโลเปิ้นออกมานั้นสู้จู้ตุ้มกันเฮ็ดทางล่ะสู้กาเฮ็ดนั้นเฮียงมันเป็นอันดีล้อกันกับเท่งดูเลยหมอแจกแพก่อนอันตั้งแล้วดูเลยหมอแจกแพก่อนอีหยังเป็นอีหยังค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเอ๋อก็เฮาก็ติอยู่ไงลุมเจอบางปองมากุมกับปุ่นกับวางเปิ้นเห็นด้วยเปิ้นในป้องถ้าว่าเปิ้นก็ทําบ่ลืมกลมด้วยตัวเจ้าเก่าว่าตัวเจ้าเก่าก็มีตัวยบย้อมอยู่เห็นไหมคะมันก็ว่าเขาจังเหตุการณ์อีหยังล่ะหรือให้เขาซื้อในห้องกามหากินเนี่ยในหันในปางมุนซื้อนั่นค่ะเนาะเอออันกับห้องนั้นเปิ้นไปเอาเงินให้วัดใส่ท่วงให้วัดค่ะพี่น้องเขาเป็นจอยแถมกันกว่าตอนดัดไตเขาค่ะมันจะว่าตาไผก็เลยก็หนึ่งกุ้ยยกความใจตามันก็ว่าเออหรือเหตุการณ์ห้องความเขาจังหากินนี่ยังว่าเออเป็นก็เหตุการณ์ต่างมิวพองเอาเนี่ยค่ะอย่าไปไม่ใจต่างเปิ้นอย่าไปขี้สอนกุ้นนะพี่น้องค่ะอันนี้ฟังกันไว้จอมเนี่ยค่ะมันปอกมาในล็อกไลน์ที่เขากับว่าเตรียมวางเปิ้นนั่นเนี่ยเปิ้นเดนเนว่าเอออูเมสูเลงสูมาในออกสูมีขนาดกุ้ยห่าเนี่ยนั่นตีอย่าเปิ้นวางสูเจ้าสูสำหรับไล่เนาะเปิ้นอันที่เปิ้นตอบเทงนั่นมันจะว่าเปิ้นหู้ค่ะเปิ้นมีตั้งหู้เลยเปิ้นตอบเทงเมื่อไรเปิ้นตอบเปิ้นเทงนั่นบอกว่าอืมสูไปหางแฮนตูสูลีลาในนั่นค่ะก็นั่นแหละฟังกันไว้จอมเนี่ยค่ะลองตั้งจังไหนเนี่ยนะคะอย่าไปกะว่นผิดอย่าไปกะว่นว่าเอออันนี้เป็นจะดันจังไหนเออเนี่ยมันดีอยากนี่ค่ะมันดีเฮืออันก้นเฮือที่เป็นไผสู่เจ้าเว้งก็อันดีเฮืออันก้นอันเตรียมนั่นน่ะเออก็นั้นอยู่ติดๆเย็นๆไว้ก็ติดตื้อเข้มนี่เลยสิเปิ้นมีไผว่าซังนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยค่ะก็แม่ตั้งเป็นนี่ค่ะตั้งเป็นในตาเหลวในนี่ค่ะเตรียมเฮ็ดเฮาเหมือนหนังว่าตาเหลวในตั้งเป็นโควิดเขามาเที่ยงเมื่อเย้านี่นั่นค่ะพี่น้องเขาตั้งเป็นโควิดในตั้งเมืองจึงไทยในนี่ค่ะดีดีซีเขาปืนเผาไว้ในปีสองเหงปลายสาหกในนี่ค่ะเนาะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะในเขาตั้งเมื่อเลินที่หนึ่งเมื่อวันที่เลินทนหนึ่งถึงเศร้าแปดเลินแปดคนไทยในที่จับตั้งเป็นโควิด19ในเก้าหมื่นห้าเหงสามปากไปหาสิบเจ็ดก่อเย้าลู่ตายกว่าสิบสี่ก่อในนั่นค่ะเจ้าหนังห้องการแผลไผ่ปักตาไปตัวตั้งเป็นเสในหกคนสิบแสนก่อมีคนติดจับตั้งเปลี่ยนอยู่หนึ่งปากไป 44.76% ในค่ะอ๋ออันลู่ตายซ้ำในหกคนสิบแสนก่อลู่ตายมีไว้ 0.2 ก่อ 0.02 ก่อค่ะเปอร์เซ็นต์เนาะในคนติดจับอยู่นั่นมีคนลู่ตายกว่าแทงตั้งน้ำในนั่นค่ะก่อนนั้นเลยตั้งเป็นหนาวนกตั้งเป็น RSV และอีกตั้งเป็นเกี่ยวกับไวรัสล้มถอยเจอลำแพแห้งมาเป็นตั้งเป็นโควิด19ก็ขึ้นแพลำแทงเสยย่ำเหลียวเจอแมงตั้งเป็นโควิด19ในเป็นเซนเจอแมง NB1H1 ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก่อนนั้นลองตั้งเจอในก่อนหรือเลยฟังกันไว้ในค่ะสังเสว่ามีผังห่างเมืองว่าถอยเจอหยาบโหเจออาติบโหใจสัตว์อ้อหักหักอ่ำกินสั่งไล่ป้อในจึงดีกว่าจู้ตีห้องยากดจัดกดทัดด้วยกำเหลวอย่าไปยุ่มข่าวพิษๆข่าวปลอมเนื้อสื่อตรงมงก้นนะคะห้องการฝ่ายป้ายอยู่ลีดีดีซีเขาก็ปืนเผาไว้เทียงเจ้าหนังไหนก็นั่นแหละเสพาต้มคูนังแม่ปิดคูนังเฮเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างมือให้หมดใส่เซนเซอร์ยุ่มลีกินหวานพังหางเนื้อเหลือเนื้อไม่กว่าครบทั่วหมอยาค่ะอย่าไปละลีกว่าซื้อยายามากินทั้งกุ้ยอันนี้ก็ใครย้อนฝากไว้ปันป้อมแม่ปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนจอมในค่ะอ๋อในเกี่ยวกับไปลองป้ายอยู่ลีค่ะนะชมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันเชียงหนึ่งหูก่อนค่ะอันย้อนกันเข้ามาเพียงความในว่าเอาเลี้ยวพันโกอ่ำไรในค่ะใส่องเมืองห้องไว้สุดทอมค่ะ

อ๋อค่ะเกิดเป็นไตหลายๆอย่าไปย่าปางย้ายนะคะว่ายินว่าหมักหัวใจก้นหักเคลื่อนวันนั้นมันดีมันก็อ่ำหมอหักคือเสริมก้าหมอย่าเป็ดคือก็จังเป็นไรอ่ำหมอให้พ่อมหมกันเสียตาในหมอให้แล้วค่ะแตกยายกันก็เป็นไรก้อยกาไปวนเขานั้นเขาตีอ่ำถอมเปิ้นค่ะเขาตีอยู่ในอ็อกล็อกของเขาเฮียก็วนว่าเขาลีเขากัดเขาเขียนกันนั้นก้อยย้อนนั้นแหละเฮาอย่าไปใส่เจอหนาเผียวอาล่าอะไรลองอะไรอันบางลองมาเพราะว่าเฮาอ่ำหูดีกว่าดีมามันเนี่ยก็เด็ดเย็นไว้กัดเย็นไว้ติเตอร์แคมดีเลยเสียเปิ้นเปิ้นก่อมเลยจังเฮาเฮาก่อมเลยให้เลยเปิ้นจังเฮาเฮาก่อมจังเปิ้นเนาะจังไหนคะเนาะอันลองตั้งซะหน่อยเพราะว่าฮู้ดีกว่าที่มามันเอออีหยังเซมว่ามันก็ตัวหนังตั้งห้องตั้งเนื้อสามัคคือยังเปิงกันลองอยู่ลองสร้างลองเฮ็ดลองสร้างลองไปวนก้นก็ปอก็แม่ลูกเกิดออกมาฮู้เร็วกันย่ําเหมือนกันก๊อบนั้นแหละป่องเจอปันอยู่แล้วก็เฮาหมอป่องเจอปันเฮาหมอวางขว้างปันให้หมอปล่อยวางสิอยู่กว่านะคะเลยเจอกัดจะเย็นกันสิกําเลยตาน้อนี่ค่ะวันเมื่อในขาวยิ่งหมอขานนตีย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาโฮมมาทบจําพี่น้องเฮาเขาแทงย้อนสู้ปันจิ๋มก็หักก็จังก็หายก็ยั้งเมี้ยงเหลียงต่อถึงตัวจ้างนี่ค่ะเฮานี่แม่นนําเจอเมตตากรุณาเพิกจืนข่าวใสคึงปองให้สร้างนาการทั้งเพิงมันรวยอ่ําตุ้มเตอไผสิกรรมเนี่ยย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขากูก็กูกุนจังหนังไหนค่ะยินจมขอบใจกูก็ที่ไว้ข้าวยามมีกะขันมาถ่อมจํากันที่ไหนสิเฮาอยู่ลีข้างยันพี่เขียนกันค่ะนะม่อนๆขอบใจใหญ่นําค่ะมื้อสูงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รอบฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภายืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกลองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกลองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคู บ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนโดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: Google Mapเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนเทริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้ง2ชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนเทริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนเทริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: ว่างหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอต้มมือ
5: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดกผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอโล
8: อาเชื่อเทเลเลโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: งาฮือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาหุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิปวิโยงาหือเตกาลิเลกางาหุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเส

0: ไรกาโอบุดะเจ้าโอคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวโอคอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเสมานาคาบูเมวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชะตินาลิตาและสากุมุลอกอติชินนาลิและมพวิออย่าฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปืต้าเลกันพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยงาฮือลาฮุยาติพาต้อสาฟือดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดักลุลาแพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลุออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแก่พอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปแพวิโยแม่
1: โลเรือรางแต่กูเวจ้าและยาหัสซาเวอานาและหัสซาโฟปืมมาจาเวอานามารีแพเวอานาทักกาซอปอซอชอหัสซาโฟตอลายาเวยูบัตทอทะเยและมารีอานาทะแตนีและหมอกูหัสซาลาเวยูมอนีและกาเพจโกเพและคิมิบาบะอุกทะเยและหัสซาจโกหัสซาลาตุยูอะคอลุเชเวกะหัสซาแพเวยูเจจ้าดักคือนาบะเตเซเซศูนย์สปสชเขตเตจิใหม่ศูนย์งาเซนี่ฮิงาเซงางาสู้ต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสีอันนาพ่อเวเตเซนี่เซถะยาแอเตเลชมอติกาลีลีจ้าดักเผยอยู่จิแม่

Obo da ja vi yo ya ni mu la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cha ko lo nga hu te po ko ga mi la le o cho pa o pa lo che ta vi nga hu o vi yo ni la hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le le o ko ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se cha le o you rai ka obo da ja ko lo ha you la vi yo me ha vi yo vi ni la hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha ki phe che le te ga le le tho ka cha me do me z me ka me ha le do sa che o le na che le che vi yo ya ka ne hu dai mi go ko lo le mu yi khu ออยาเผ็ดวิทปะตอเลงาคือติกาลิเลกาออเจ้ายาคาสเผ็ดตอละเชเวอันนาอากอติผัดฉะนี่คือตอดะและปูกากะกิจูอปูติกาลิเลกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตเจลิลิพอทอกะอายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาฉะคะเดนหาซาดะกิสิแมและยันยิวออยาแลชุดิซอคอโลกาสุปตินียันยิแลฮีฮาปาออกูฮาปาคอโลออเลมือติงเผ่วิโยจะได้หาปากาขาจ่อยมอวิแม่เลยอย่าหย่อเสร็จติงนี้เลยอย่านี้ที่หาปาขอรอเลยมือติงนี้เลยอย่านี้แหละยุ่งนี้เผ่วิโยและจะขอทอกานี้ที่นี้จะขอขอไม่กะเลยนี้ที่งาหาขอจะก็ขออิ่มขอเผ่วิโยแม่หาวิโยวิโยเนี่ยละหุยาติเผาติงนี้เลยมูลก็วิ่งยาติชุดนาฬิตาเล่สาวมูลก็เตะชุดนาฬิตาขะไก่เตะยี่เล่เล่งาคือละหุกข้อรายการอบูดะเจ้าคอลโลต่อไปเชฟิโยแม่วิทยุเรดิโอพ่อเอ็มที่ฮิวออฮัสจิคกิโลเฮิร์สเตลัยพ่องาคือละหุกข้อรายการอบูดะเจ้าคอลโลต่อไปเชฟิโยเปิดตั้งรายการเรียนยี่พ่อติพ่อละโก้เฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยก็เปื้อเลยกะเซพอติพอรอกูกะติ๊กต็อกเป้าลีนาคาบูช็อปกูวิโอคอลโลไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยงาคือราหูยาค่ะพ่อซาพ่อจอกูพ่อพอนาและติแกเนี่ยคือราหูชดจิตะโอกาปิดักไปแผ่วิโยและยันยุ่มเราก็วิโอยากะยูเวลาตาวิซาตาติพาไลรอยูเวลาตาวิโยแม่งาคือราหูยาชอราหูยาราหูปูราหูติแกเลชเป้าเป้าโลเวงอะคือราหูยาติผัดทะไปปี้เวอโคโลลีกากากดไลค์กดแชร์แล้วโอกาปีดักอิเสแม่เฮโกเลติ๊กต็อกเป้าไงคือราหูยาติกาคอมเมนต์เลยลิบตาลาเวเมื่อกือนี้จ้าเจฮะติ๊กต็อกเป้าชออาจุนเวโยเลียมาเตเลโกโกยอติ๊กต็อกชอโยเวฟิตเตอร์ดัจจาโกมาเลยฟิตเตอร์จอเวเลียเฮโกนี่คือแม่พ่อกี่มาสวากาคาเดสอลาเวเลียกี่กาสอตุมาโลเวเลติต่อป้าเชอร์ดาตัวโปติยาเลเลยอติลาวิเมเลียติต่อป้าเวฟิตเตอร์เลดาจ้าเลียกคอมึงกินยี่แหละบอกก่อนยี่แหละเตียวิกาเลียตาดอยาเลียเชวิโอนิซาตัวโปนะเลียมาดาดาโกชุกามันยิงกาเลียกคอดาเลนิซาตัวโปเตียวิเลียกคองาคือเราอยากติผักกะติแกเลียโอกาปิดักไอเสดแม่แค่ก่ออย่างนี้เมื่อเราก็วิ่งยากค่ะอยู่เวลาตาวิสัตติพาไล่รอจอตาวิโยแต่ก็ฉันได้คือเล่นไงคือเราเปิดเตลอติแกอยู่เวลาแล้วติแกก็ดักจะดักกิจวิเลยยันยิ่งหึงเมียวคอลแพกิเชเวอเจ้ายามุชามุยีมุกะมุหอพอจะดักเวสตาอรอติพัชอร้องหึงอยู่เวลาแล้วติแกก็ดักจะดักกิจโยแม่จุยจอปากรมมุจุนิยมมิทยาพอยุคือฉันยี่แต่ยีเวอคอลลิงหึงไทมิงกอคอลทอกายันตาและเลก็ฮาปาฮาปาซนี่นี่ค่ะไงงั้นคือถ้ามีกอคอลโลเขาพ่อเชพ่อโลกามุยีลามากิตุโยจิแม่เลยเลยกะเตกะติติลโกมุยีลามาจากิตุโยเจแท้มีอนาติตอภาคอีสานพ่อและเรียกถ้ามีกือมุยีต่อพ่อเตกะติติแลมุยีลามาจากิตุโยเจแม่ลาจระฮะแพตอลาเวหรือลูฮาลูเฮปุขอวิกะลูลูลาอิกะทูเวมีปะเวมี
กูยอจีลาวิชได้ผาทะคาเดนีแลกูให้แลฟาตะจีแมเฮโกนิเวตยาทาลิงาคือไทมีกอคโลฮาปาซุนยินยิคากายเจเลมุยิลามาจากิโตเวยาคาจิไมโลโกอันทาตาลูลาวิแมเลอันทามุนะมุนะเตยาแลอาเมฮาชอมุยิกอลาแลชุดิคือคากายกามุยิลาเดือเวเลมาปึมอเฮจาจาแลโกโกติคือโกมุยิคว้าหมอเรียกกว่าได้คือกว่าจะใจลาเวเลยอยากขากามุยมาปื้มหมอเหตุแม่อาเมฮะตาลาเวเลยอยากชอบขากแกกามาปื้มหมอเหตุเรียกกว่าไงหือแต่ก็เลยกะเรียกหมอถอกใกล้เยี่ยวคนโลสติตาแม่เรียกตากะเกปีอายเย่กะเรียกแต่แรงอ่ะคือเย่เชวีหมอถอกใกล้จากคือจากคติพาถอกใกล้เรียกกะใกล้ยอมมุฮอจอล่าเรียกบิลิดาล่าอามีดาล่าหรืออะไรลือเลยกะเรียกกาหลอกว่าวุสป่าวแม่กูวุสมุยกูสบาตุเวเรียกไทคอลก็ที่ปัดน้ำฝนก็เวน่าเลยโอเวติผากาติกาเชมาติกาเวเรียกจะได้ผากาคาเดนแม่เรียกมุยขอยาเชอคอลงาคือหมอทอกาเยเวจากคือจากคาติผาทอกาคาเดกาเชนี่แหละนี่คือหมอทอกากะวิอคอลกาสติกาจอวิแม่เฮียคนยิเวติยาท่าเรียกงาคือไทมิง

เอแต่กาตาวิเจลิงาคือแท้มยอนาติต่อพ่อกูให้และฝากกูวิโยลี่จังหวัดเมฮอซอจีใหม่จีให้ผายาวจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตตาเลกาลี่จังหวัดตาติต่อพ่อขะไกอย่างนี้มุยิติฮาเวียขอเชิญเปอร์เซเคแบฮุตาวิเจเล่ติกาติตีมุยิลามากเกตุโยเจแม่เปิดตาแลลี่ภาคอีสานพ่อกาลี่จังหวัดน้องคายบึงกามเล่จังหวัดนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์พ่อขะไกเตฮาวิออคโลออชเปเซเตกาตาวิเจก็เปิดตาแลเลงาคือให้มีเกอมุนีตอพ่อกาเลจังหวัดนครนายกปาจีบุรีพ่อสะแก้วจันทบุรีจังหวัดตราดและชลบุรีระยองพ่อขะไกเลเตฮาวิออคโลขอชเปเซจิแมก็เปื้ออะไรให้มีเกอก็จะติดต่อกาเตฮาวิออขอชเปเซเลคะเตแล้วให้มีเกอฮอติต่อเลราชเหออดามากะขอชเปเซตะและเอาไทยพ่อกะขอเชปเซเจเลนิเวติยาธาไทยมีกอคอโลคาพ่อเชพ่อโลกามุยจอมาวิโยและกุฏิพ่อโลกกะเลมุยมุยนาเลกุฏิพ่อแตกาวิโยกุฏิพ่อชาจะมามาโลลีมุยมาวิมเผลาป้าเคลูลาวิเจเลมเผลาป้าลาวิกาดาวิโยเลเมื่อกาวิโยยาลาวิเลเขาบอกกุฏิพ่อกาเลเตฮาวิโยคอโลสเชปเซเคแต่กาตาวิจิกุฏิพ่อกามาลอเมลีมามามาเฮลอเลยังก็งาคือเทมเหมียวนาติตอพ่ออย่าเซท่าตีเว็บไซต์ขอเนี่ยกว่าขอเชปเซกว่าเวตีปื้ตีเชปเซกอตะเหล่าล้อเรียกให้กอย่างนี้แท้งเหมียวนะตีต่อพ่อสุดเชปเซจีแม่เลี่ยภาคอีสานกับสุดเชปเซเลี่ยไทยมีกอก็จะกับขอเชปเซมุ่งยี่ต่อพ่อสุดเชปเซจีโอ้เลี่ยตีพ่อเลี่ยกับมุ่งยี่จอมาล้อแม่เลี่ยอย่างนี้เวียวยาวคอโลเวียวเนี่ยละหุยยาเฉพาะป้าลุเชตาวิกาซาตาฟูลาเพวิโยเอกอวิมาที่ทิติรัตก็แหละเลยยานิมุยมาเหล่าเจไม่ช่วยติดต่อพ่อเลยอันนี้ล่ะจ้าล่ะยานิมาเหล่าเจแม่เลยเจไม่วิ่งก่อนลาเวแล้วเลยยานิเจไม่ออมุยก่อนลาจ้าแม่เลยไงคือละหุยะซาต้าจะใจวิกับตาลาเพวิโยเลยจะใจวิซาตานั่นละฮะเลยกาลาเวโคโรนาเลยเอกงาคือละหุยะเฉพาะป้าลุเชวิกับซาต้าฟื้นลาเพวิโยเลยเขาก็ไม่เซลกับมุยมาเหล่าเจเลยไล่พ่อมุยจะก่อนยอลาลอเลยขอคนหลอกคู่พ่ออย่านิเวียวยะยักข้างอ่ะคือจิ้มไม่วิเคราะห์กว่าอย่านิมุยก่อนหลังจานาเลยก็จ้าเลยกะเลยซาตาอยู่เวลาตาวิคาเซเลยติหลอกกอกในซาเลียวเวียวเนี่ยละหุยยาติเผาใช่ที่คือเวียวยะเลี่ยงอ่ะคือไทมิกอคอลกรรมอันนั้นนะบุคโควิดที่ชกกะกอกละเลยกอเป็นดักไอเชียวก็เวลาก็มาไล่กะยากกุเกโกเลกุใจแล้วมียากก็ใจวินาหูดะวิเคลิกากอเกเวเลคูวิอานาชอจากวาลาโกเลปุราทาเคลิชอมาสมาแมเลปุราทาตุโกอุทานีฮิติชกอขอเลคูวิ19กว่าวินาคูวิติชกอโกเวติขอทาตุโกชอสมาจายาเข้าขอนอขอนอเฉชอยากะแพะเมาและคูวิอานาอุปมากาลีเนหือสดาโอนะเรียกโกมานาจายาขนาดจาเลเซเวติมุชอเมาเวชอมอชอเกติผาออตุโคโลอานาจอวิชอติผาเจเลยโยหือเกาซามาอูวิทัปปะโตเลอานาติภาจะแปกาวิราวิทยาธาตอดามากาเวเลยอานาตอดาตุวิโอกามาเฮววิทัปปะโตนะเฮโกลิงาคือไทมิกอคโลอานาทตอดาเลฟาพ่อกาติเชวิกรมควบคุมโรคพ่ออลอซาตาติภาปิกาลาเวเลยชดิคืออเจ้ายาคัสนะเลจะเยลูอานาติเลกาลิโควิอานาชริภากะมียากเกียวกะทิแป้นดักไอเชเวจิเมเลเคโกจะขอป่าวเตฮาปาจันวรีฮาปาเตเวลาและนี่ชิฮินีฮิฮาปานี่ฮิงาฮาขอจะก็ขอวิอยาเชอคอโลเลงาคือไทมิกอคอโลเลอานาโควิดแป้นดักเวจาลาวกาตาวิคัสนาลิชองะข้างะดอกว่าวิไม่แม่ลิกรมควบคุมโรคพ่อยูคืออรสตาปิลาวิคัสอยู่เวลาแหล่ลิไทยลิวาวินาลิงาลาหุคอกอยู่โตแล้วทุมาลาเชวิติจึงแพวิแม่เลตาดอยาลิติภาภาโกงะข้างะดอแลกว่าวิกะดอวิลอลิมาจอเมลิงะข้างะกว่าวิดอแลกวิมาจอลิสตาติภาลอกนะลิเคโกชออนาทตอดะแลฝาพ่อกาติเชวิลิกรมควบคุมโรคพ่อยูคือกาลาเวสตาติพาแมมเฮกวอลิงาคือไทมิกอคโลจะขอเป้าโควิอานาแป้นดาเวนาจาลา
เลยก็เหมือนง่ายที่เสหา

nga chu sa ga ga bi che ko ma cho kho ni hi nga ha kho cho ko kho kho lo a te ha pa te wela le ni chi hi ni hi ha pa yo ya cho kho lo a nga hu thai mi go kho lo le ko bi ana pen da bi kha pu ye le ko mu nga hi se ha nga chu sa ga ji me le ko mu nga hi se ha nga chu sa ga le ka te la ko bi ana pe le se ve le a se ve ko la ko i ja he ve na le cho kho pa te cho o ga jeti he je mele ko vi ana phele sve le mao ve le chomo choke te phale o tu kholu ana cho vi cho te pha phe vi je le ko vi ana phele sve na ko pua le ka le ni ve ti ya tha nga hu thai mi go kholo a te ha vi o kholo nga che pe se o kholo nga hu mi ya ge o le ko vi ana pen da ke che vi cho sai phan ab 1.81j เลขง่ะคือไทมิกอคอลโลแปนดักไอเชวี NB 1.81 จิแม่เลขเฮ้ก็ออกมาชัดยาเจเลขเฮ้ก็ง่ะคือกาฝาตาจอเวน่าเลียวลอกว่าจะเยลูอานากับแผลเลียวโควิอานากับแผลเลียว RSV ก็เวลีออกชั่วพุวิออกชั่วพุผุและเลาะนาวิอานาจะได้ผักกะเซอานาเรียติปอตีติแก่ปอแผลปื้อวิเจเซอานาเรียออกมาเซยาติแก่ปอดะเลแผลละโกลีเนหัวตัวอาณาอบมาได้ผ่าถาต่อดะมากาลาวิแม่เรียกกว่าเตียลีเลกาชริเจแหละเลเชสาจอสากาตัวอปนะอาชิยอตัวคาเดอายีอยู่แล้วงานหาซาวิโยอโลกชริคือวิอยาดอหาดอคิจูจอวิเลียอาณาโควิดได้ผ่าแผลวิชอติผ่าน่าเลียดอหาดอคิจูจอวิแลชอมอชอแกอาสะเมาวิชอมอติผ่าเจเลขแต่ละออตุคโลอานาจอเวชอติผาเจเลเลือเลกาเลงาหัวตุคโลอานาทาตอดาตุวิโอกาจออีเว HIV อานาเพตาวิชริผาเจเลขแต่ละยามีมายาหัววิติผาเจเลชอชติโมแลกาฝากาคิจาวินาเลียมาติเลโกโกชอชติผาชอโยหัวตุคโลอานาทาตอดาตุวิโอกาซาติผามาเฮวิโยเลขโกกาฝาวิแมเฮโกนาวิโอฮิติผานาเลียคูวิอานาเพวิโลโกฮอนาชนาจื้อวิเจเลเลเลกาจื้อเยนาวิอาจะปืดดาจาวิเลขอขอนาเลจื้อคือแฮดอมากะไกตาเลกาเลออกาจามากะไกคากะเพลาปื้อวิจิแมเลโควิอานาเชขอขอนาวิเจโอกูนาวิเจโอกาญูเวโอกามาจ่อๆกะเวนะเลเฮโกงาฮือออตูฮอนาชนาเวมาเคลาเลฮือเวซาโวมากะเวนิมากะปุกินาวิจามากะดอมากะเลจะเคเตไคแพเวลอกอมอสะลาอูเกโลเกเลฮากะจะเตญูวิจิแมเลเฮโกโควิอานาชะเดพาเลเลนาชะยอมากะกะเนฮือนาชะฮอกะซายอATK ก็เวเลยูเวลาเลแตะแผลวิแม่ขันบะมาเฮเรียกคนนาเลแตะหมอเวลาก็ชวมากะแปปิตูนะชวมากะแปตูเลอาชิยอตุกะกะฟาวิโยเฮกอนาลอกอกะคะเดเจละคอเชเลเลออตุคะเดกะฮาซาวิโยเรียกกออปอกึชอมากะกอจาเลแปดะกะตูอปุกะกะฟาวิโยแมเลชะกะจิเรคืออานาทะตอดะเลฟาพอกะติปะออมโมออลอซาตาปิกะลาเวเลโควิอานาชะเดพาทอกะติปอกอกอลาเลแปดะเชลเจแตกอแลงาคือออเวียวเนียละหุยะติปาทาเลออลอซาตาชะเดพายูเวลาเลอชะกะชิลากาลาวิโยแมฮาวิโอวิโอนีลาหุยะติพาโอกาลาตุเวซอติฮาปาเลซอปอโยเลซอติฮาปาซอปอโยแมเลโกฮาปาโอคโลเลงาคือไทมิกอโคโลอาจูยารัฐบาลิกระทรวงพลังงานพ่อนาเลงาคือยากาโคโลเยเชเวอามีไฟฟ้าติพาโยปิไกตุโยเจเลงาคือเยเชอาวิเยติพาลอโกขอโทษแม่เลยงาคือเชอาวิเยติผาลอกนะเลอามีไฟฟ้าเยเวเตฮาปาวิโอโคโลนี่ฮาหน่วยออลื้อมาเกเวลอกอติหน่วยวิเศษบะเจติกากือวิเจอามีไฟฟ้าฟูชอลิติหน่วยวิเศษบะจิแมเฮโกโนเตฮาปาวิโอโคโลอามีไฟฟ้าเยกาโคโลเยเวนี่ฮาหน่วยออลื้อมากาเกเวลอกอติหน่วยวิเศษบะโคโลกากือวิโยก็เปื้อเลนิโมเตมูลอกอเลนี่ฮาหน่วยออลื้อเยเวลอกอคันิบะมีไฟฟ้าพอได้ผ่ากักตุเล่ก็เลยนี่ฮานอยออกโคตายละโกเลยนี่ฮาเตตาเลออฮานอยคะไกเตยละโกเลเตหน่วยวิออกโคโลออบะ
ติชงาสาตาเจเลียเจ้าก็ขาตาลาโลเมลียี่หานุยอคู่ไตลอกนะเลียอบะติชงาสาตาเจเลียแค่เตลียออฮาออคู่ก็ไตเวลอกแลเลียติหน่วยเวออบะเซชงาสาตาเจแมเลียมีชกะสาเยมาลอกสาออพุกะคะเวลอเลียหน่วยกิจออพุกะเวนาเลียมีติหน่วยเวออพุกะเวยาคานอฮือมาเยมาคะเดสอเยเปเยปึแลลินี่หานวยออคูมาเกเวลอโกอามีไฟฟ้าพุนาลีติหน่วยเวออคอลุเซบะจีเลเคโกชเวแลลีปุลาตาทาวยอยาลอโกเลงาฮืออามีไฟฟ้าเลFT โกเวนาติกาออคอลุสวาเวนะเลออปิทาลอโกเซบะก็ชงะสาตาจิติหน่วยเวอยากให้ชดิปอสอคโลเซบะฮิชโกสาตาจิแมอยากกว่าขญิบะย่อยเวเลก็อบะมาย่อเลอสาตาอสอสาตาเจเลอสาลือเจเลอยากกว่าเจเจย่อยเวลอเลคกว่ามาติย่อยเลก็โกปุระตัทธาก็อยากก็คุโรอามีบาโมเวเลโอเวกามุมียากเกียวปกกะเวลาจะก็มามีพุนาเลเตยเลเลปอวาเวนะเลเคก็มาจอเวเลโอเวชอมมีเวพุไมกะอาจจะอยากเวพุได้ผายเยจอเวเลเคก็จะได้คือเวอย่าออคโลเลงาหึมมียานิชเตลาเยกาจิแมเลอามีไฟฟ้าฟูปลาตะทางะหึกะคือเวนะเลนอามีไฟฟ้ากะอยากก็เวอมุลุกกึกโกติโอสามีไฟฟ้าเกือบวิติผ่านาลิกากะโปเกือบวิชออาลาเคเตมือฮิฮิลาเคกาวิโรเจปโทอามีไฟฟ้าเพศใจอยู่เลยเอ๊ะเลยอามีไฟฟ้าเลยเอกอชเวกันยิวิติยาธาชเลปอวิโอยาเลียจุยารัฐบากาก็อยากก็คุณอามีจ้าวิโอมูวิอามีลอกโกเลมีวิพุติผ่าทะสอคือตุโยเจเลขกว่างาหึมมียากุมมียาเยกาโคโลตะตะแยวิเตผาเจติอามีพุทธิผากาคือไกจุลอแม่เฮกอลีโนฮือแล้วอามีเยมาลอกว่ามีพุกะคะวิโลเลขกว่ามีแล้วมาเยมาลอกว่ามีพุกะยอวิโลแม่เลขกอชะกะงาหือติกาลีลิกาสอเยไปเยปึวิโลโกเลสอเยไปเยปึวิโลโกลีเนหือตุทกะอามีพุทธะมามากาคือวิโยแม่กอจะเลฮาเลเวลอกะจกกะสาลียาเซทางาซีจีมาปานอเลเอเลกอจะเลฮาเลเวลอโยเลชเวเลงาคือไทมิงกอโคโลกาลียามิมาวอลเลย์บอลกอเวเลบอสทาวินาวอลเลย์บอลกอทีมชาติเลงาคือไทมิงกอโคโลยามิมาแฮปาเกลดอเวลโคโลเลงาคือไทมิชอชอแฮปากาวิจกอปทุชจาเลงาคือไทมิงกอคโลวอลเลย์บอลทีมชาติยามิมาเตผานะแฮปาเกลดออิดาวิโอคโลเซสเตเลนิสเคกาวิเจเลโกกาวิโอเลงาคือไทมิชอเลยกาวิเสะเสะปอกาวินะเลยแค่ก็ให้ปั๊มมีชอเลยติปอหรือกาตาลาวิโยเลยเสะเสะขาช่วยแค่ก็ติปอกาโกอิดาโยเลยอยากข้าชอเสะนี่จริงไหมเลยให้ปั๊มมีชอกันนี่ปอกาวินะเลยงาคือแทมมีชอเสะปอกาวิทับปะโตเลยงาคือแทมมีกอคอลุบยามีมาติผ่านะวอริบอดเชเวเลยมีกอคอลุบโอลิมปิกเลยนี่หินนี่ชีฮีเลยโอคโลโอลอปเตปอกาวิโอคโลเลยงาคือแทมมีชอกาหน้าลีโอลิมปิกโอคโลเลยยามีมาบอสดอวิวอริบอดอวิชอคโลกากาลุยตุโยจิเมอาเลชกางาคือแทมมีวิโอมิโอพุฮาเลตุวิโอจิติพาเพวิโยเลขกอชกะอยู่เวลาแลอวิออญะละหุยะติภัทธะโทมาลาวิโยเลขกองะคือมุญโยเวอัจจยะรัฐบกะติปากะงะหึมมียะเลชื่อจะวิโอคโลชื่อชิมุเลงะหึมมียะวอริบอลทีมชาติเลยะมีมาอมติภัทธะกะโอกะปิเวเจเลชกะอยู่เวลาแลอวิออญะละหุยะติภัทธะโทมาลาเชวิโยแมกอจะเลกะเลตานยุจิให้พ่อเท่ากับนัชหัวลาวิจก็มาเรียนัชหัวป่านะนี่ก็ถ่ายอยู่กับวิจิรถกระบะเรียรถกระบะหัวแล้วสิบล้อของหัวคือเปียเตียเวลาเจยามาเสือเรียจะใจไม่ให้ล้อเวียนเนี่ยเราอยากติดเผาง่าละเสือเจก็มาเรียอรรถถ้าตายอยู่ต่อปีแล้วเรียกาขอนอโมจิพุญญาก็ปีวิชอ
น่าชื่อโกลาปาชื่อได้ผาชอมาฟุนจะเจก็มาตันว่ามาเดปีน่าเตปติกากะเลพอเวเลกาเกจ้าวิโอโคโลกาฟุไบเลอเลเมตันยูกาฮิวิจิโนจิไฮพอยาโกโยขอนอกกาขอวัววิยามาสคาเปงาลาสลอจิเมชมาไม่กับมาเฮเลยาโกชะกาอิจ้าเปื่อวิโอเจติพาลีมิจิพอกาเทลูลาเชลอแม่แต่ก็แล้ววิโอเนี่ยลาหุยาติพัทาลีเพชเชวิโอรอซาตาเชติพัทกาอยู่เวลาแล้ววิโอเนี่ยลาหุยาติพัทาชลากลาวิโอแม่ก็จ้าเลยกาเลยงาคือไทมิงโกคอลกาจะได้คือเรียอะโลอยิจะปุ๊บยอจะได้พายูกามาจากมาตานยูเรียงอ่ะคือจะว่าจิมาตานยูปปสพโยคืออลอซาตาติพาปิกาลาเวฮาปาสเดฮาปาสเตนีเตชาปานีฮิงาฮาขอจิขอเตเวลาแลนีชงานีฮิฮาปานีฮิงาฮาขอจะก็ขอคอโลเรียงอ่ะคืออ่าจาวาจิมัยอคโลอยิจาปุวิยามาสยูกาวิเลเลคออาคอฮานีนีมือเลใครกูก็ตุเล่นกับกูมาปุลิกันเมมาจายเวคอคอมือลาละคอลาละอารมณ์มาจาลิงกับกูมาเกาลิคอฮานีชลาเลพระเขยูกาวิเจกมาปุทโจยจามียาไอแล้วก็กับอ๋อฮีอ่าฮีฮาฮีชสกิลุพะเจยาฟิพูเลเฮโรอีลโกกะโอฮานิชฮีกิลุพะเจเคตามิลโกกะโอฮาติชกิลุเจยาฟิอัจจัยวิกะเซฮาเลติชกกิลุยูกาวิจิเมอันยขอบ่าวติชาปาตาเวลาเลจขอบ่าวนิชงานิฮีฮาปาวิอยาชอคโลเลงะฮือจาวาจิเมอคโลนาชออยิจาปุวิทาตอดาเลฟาพอกติปาอมุติภานัชตะกะปะทะยูกะตะเวเลนัชโอยิจะปุติภะโยเลชะกะยูเวลาเลอวิอเนละหุยะติภะทะอยิจะปุวิอเจโกเวเลดะละตุวิอเจปิลามะกะลอลีลูตุสิตุปิลาวิลอภูกะปือเวเลงะหือออยิจะวิตยะธัมมะดวะโกกะมะเผเวนะเลยะโกงะหือเตกะลิเลกะอยิจะปุวิอเจติภะตาลอนีเรียนชะกะตาเตนีโอยิจับเวโกเลอเมกะแม่วิทัปปะโตโนฮือลอนีไม่กะนัชเตปะเตเวลโกกะโอเลมุลโกโอยิจะลาวิโยยาฟิดอปาไลกะเลยาฟิดอเลโอยิจับเวเลนัชเตเตเตเลเรียนชะเตเวโกเลเลโอเลมุลโกโอยิจะฮิเวเลโอยิโกเวชอฉินาจาวิโยเลยุพะเวลโกนะฉะละปะโตงะฮือนัชโอยิจับเวเวชะติปะทะวุดักกะตัวโปเลเนคือยากาคอโลจอดาหอดาหาดาแปดานากาดาเพื่อวิโอเจเซเตพายอยู่ต่อละแลเนคือยากาชากาอุปเลกาหาซาจวิโยแมยาดาดีดาวิดอดาวิยากามาจอมาหอดาวิเซเตพาอุปจวิโลโกอยิจาเพื่อวิโอเจเซเตพายเนคือยากาคอโลหลุลางไงวิเจมก็เปิดตาแลเรนัวอเพื่อใช้ประกาเล่ป่าไม้ออลกาอาจจะก่อนาสิเล่เจ้าหน้าที่เล่ฝ่ายปกครองพ่อและเล่เจ้าหน้าที่ป่าไม้พ่อนัวอเพื่อใจใช้ประการพ่ออ่าคอเล่ไล่คออยู่เจ้าก็มาชุบปีมีแต่แลเล่คอสเจมาโจวิโอกูเอ้ยแผ่ปูเวเล่คอเล่คาเตละอาเตผาลโกเล่ออบาวิชอลจะก็มาชุบปีจังอาตีจ้าลาเวนะชุบปีฟูดาเวทัปตอนะเล่เขาก็งาคืออาเพื่อใช้ประกาศจาวาจิใหม่ออติชกาเลียอีกะต่อวิเขื่อนจวิโยลิสานเขื่อนก็เวนะยกโนอีกะต่อเกอนะพ่อเลียอีกะต่อเกอติต่อพ่อเฮทูจาเราจะก็มาคอเตสสกาเลียสเจมาโจนะอุ้ยเพอเวเลียเขาก็เปล่าเวติสออคโลกาเลียมีมาอาสากาใช้ชกขอกาวลอเลนัวอาเพื่อใช้ประกาศพ่อเชเวชุบิมิโอคลุชุบิมเชลอเจเตปติเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยออยู่เวโยยกโยชุบิมิได้เหตุเลชุบิมิเตวิคาเปิดขอไลเตงาออชขอตาลาเจยกมีเวลเลี้ยวข้ากฎหมายแต่เวคาสอายีอยู่แล้วมือกับมือแล้วเลทอคลุกากาเชดูโยเลฉลาปตองาคือลาหุยาติกาลิลิกานาเลเชเบิดเชเจ้าหน้าที่ป่าไม้กากาชาจาแมเล่คาเตเลอจะได้คือเมื่อขอพ่อแล้วก็กากาจาเชเวบะมาจอวิชอติพาตอมอเล่ตอมอติพากาอยู่จ้าแม่เล่เขาก็งาฮึ
ากาติจาวิโอคโลกาน่าเลี้ยมมีวิโอเลี้ยวข้ากฎแม่ข้าสคาเดเตลุละโกวินะปุระเวติสุทากาลิชงากาติเกือสันนาวกาามอทอดเดกือติแถวิโอก็มังหือข้อต่อเกือสันนาวกาเลี้ยคาเตเลกาติปัชชออาบามาจัวเวลาก็มาคือแต่ก็กระจายตัวเลยมากมาจัวเวนามาสูเรียกแต่พอที่ตอมอตันยูลาเลยนี่ก็วัดชัวเวก็มาเลยเลยจะเขยแผ่วิโยเลยจะได้คือก่อสร้างกติกาที่ได้พอเขาลูกระชาเลยกระแผ่วิโรเจเรียกก็งาหัวละหัวเลยลูวิสิวิโยจะได้พามากับพวกไก่ตัวอปูน่าเลยอโลซาตาจะได้พาอยู่เวลาเลยงาหัวละหัวได้พาถักเอามาลาวิโยแม่เฮียก็อยากนิกาเลี้ยนิเวติยาท่าเลี้ยงคือราหุยาเฟซบุ๊กเปล่าเมาเวกัตตัวฮาติฟุลาหมอขอโทษอะไรหรอดูเขาพิมพ์อิโมจิอ๋ออิโมจิช่องคือเราอยากใครกัตติตาวิแม่เลี้ยอายีตากายุลาแม่เลี้ยงคือเราอยากนิกาเวกัสสนนิกาเวแม่เลี้ยติเชมาเฮียเลี้ยเอเลี้ยเขาติต่อเปล่ากัตติฮาเลขอชนิกาเลี้ยเขาเฟซบุ๊กเปล่ากาอะไรที่ฮิกากะเราล้อเลี้ยเขาก็อยากนิมลก็วิอยาลูลาเลอกาปิลาเชเวงาฮือราหุยาติพอลิลิกาอโบจาลีวิทยุเรดิโอพอมาโกติกต่อเป้าตาเลกาเฟซบุ๊กไลฟ์สดเป้าขะไกนาลีลูลาเลอกาปิลาเชเวเตกาลิลิกาอโบจาเมฆก็อยากนิมลก็วิอยาเลยูเวลาตาวิสาตาติผาชะไคไมเจติโยแมอมุคาวิอยาฮินาลิควายตาเลก็นาริวิอยาเลงาฮือติปอติเกก็กระดาแม่เรียกเขาอย่าหย่อเลยมือหรือเขาติดฝุ่นพอละจุ๊บชอชอชอฮอจาเวก็เวเลยหรือเขาติดฝุ่นถ้าพอละจุ๊บแม่เรียกเขางาฮือละหุยติกาลีเลยจ้าแม่ดอแม่เชษาจอซาฮาเลดอซาปิแม่อบูจ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3-2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าครวนหรือคลองภูมิญาจำปีอำเภอหาดใหญ่เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการตัดเลาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่จะดับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า813ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมินาจำปีหรือคลองรองหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ของแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ4,203ล้านบาท ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
5: นายเจนเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
4: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่นะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
6: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมาลีชัยโย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการนิทรรศการการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม PR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME ดีแบงค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เสริมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในสิงหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจุดเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
12: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
11: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
15: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็นร้อยละ 81.3 และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,093,354 รายทั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
14: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
16: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5 สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1,300,000 คนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
17: ในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 SolCross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึก พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.thนันนภาแสนตุ้มรายงาน
18: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
19: วันนี้เวลา 10:01 นข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
18: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
20: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามโสธออำนาจเจริญรายงาน
18: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
21: พลตำรวจตรีชัยสุทธิ์โพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเวณตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1สำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
18: สมาชิกกมข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกมข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออม พื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบขรวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบขทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGCเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทร

0: ดีจาปารอฟของคีร์กีสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีร์กีสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
2: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
1: ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงิน

0: รางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้วุดวิด 2-1 เซต 6-3 6-7 ไทเบรก 4-7 และ 6-2 ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่โวลีเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธนรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 และนัทเจตเจตมงคลรัตน์แพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลด์แทรฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5-2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4-3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีคอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์ รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปริ้นรุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาชิตมณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0429701112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจันทร์นั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
11: ั่งหัวชื่นลัว
12: ยอชายยอต้อมมือลองเพ่งเป็น
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
12: ที่วิจอบยอบพะโล
13: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
10: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

Cine tare mafia na pantune talo. Paluena tiena tae lo piu la

าทีงาเจียนขอเชื่อนะตาหน้ายาวีป้าฟุยเตียนไทยเที่ยวเราคุ้งเข้าหน้าแปดานิตับเทียระโตระปิน

花花月月月月月月月เจ้าอาทิตย์ชินชนะเมื่อนา

Your vineyard, you know. Ding-dong, burn a town. Please, you know.

大大买别楼阔楼别干顿的卷子呀几里年不楼别那尊该转

ยามมาตัวเราไปมาทำเอาจวนคนนี้ยามาเจริญนะปุยเราเมื่อฟ้าหนาตายตัวเรา

0: Giovanni, olha aqui, memento retorno, mana, pai, zehura, tchutia, mao.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม
4: ่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ในล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวนันท์มาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
2: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
10: นายณรงค์พรณพัทธลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองล.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของงบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตนาขวัญสันสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
2: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
6: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจาก

0: ระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ั่งหัวชื่นลัว
3: ยอชายยอต้องมือลองเพียงเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซะตะผัดดูผัดชิหล่อซะบา
5: ที่วิจารวิออกคอโล
6: อาเชื่อเฮอที่เลี้ยงงู
1: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

闲话不让换啊，阿姆萨，阿我李叔我都知道话，贝拉翁啊，阿我李叔我把家公我们家他进买啊，斯坦尼维特尤克在西洋汉，巴提泰中我前买，三零安，巴查三潘第三，格伦，巴查三潘瓦多加啊，伊维拉伊吉我们家啊，阿我瑞卡李叔我一下都没家去，奶奶在帮们家去啊，从不欢迎。เจมวาติฮวาดุงาอาเตปัญญาคือทีมูลองมัญญาคือญีมูฮวาญีคือซาโมงาติญบะคือญีฮวาดุงาแน่แน่ติฮวาทีมูลอติฮวางานาติญฮวาญีคือนาญะสติตวงาอาเตปังมัญญาคืออามสางมัญญาคือแบมได้ชงานมาคืออะไรกะลิสตือญีมูฮวาญีซาโมมาคือญะคืออะลาลีมูฮวาญีงัวโมทีลีจายะทีลีเบจางาเอ็มยังคือเบจาริกาลิชกวางซาปิควาอันที่สุดพัฒจางมุ่งไปคืองาเอาชกว่าทะเลตัวปีมากงาทะเลแจนเตียงงาเอาไรกาลิสงูด้วยมังงูไม่ยังชกวางกว่าเอาหนีกาทะเลนานาร่างงายูวิทย์กับเรือบอกว่าระบบวิทยุงาระบบเอ็มงาไว้ยึดครึ่งความถี่เพื่อที่ตัวลีฮยาชิตสุโชวาจูเนี่ยคือตัวหลายชกวางงาอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดแบงก์ฟิสบุญยิปเปิลสวทจุดเยียเชียงใหม่ไงอันนี้ก็คือAM ไง1476กิโลเฮิรตซ์บนอย่างคือตัวหลักของงานอันนี้ก็คือไงมาบอกว่ากดติดตามแล้วก็งานวัดสุดแพร่วัดเชียงความว่าไงวันนี้ร้านยี่มาเจี๊ยปะอันนี้ร้านยี่เกิดของงานอันนี้ยี่เบอร์โทรศัพท์งูเป็นยังทำมาคือเชียงวัดเชียงความย่าคือว่าวิทยุนันจัดสุดแพร่ว่ายี่เบอร์มาโมชงเงบายาคือนันยฝรั่งยี่เบอร์โทรงบัญญัติคือ053ไงอาทิตย์คือ276007ไง053ไงอาทิตย์คือ276007งานมาคือเอาไรกะลิสงูต้องมายี่เบอร์โทรงเอาพัฒน์ฝรั่งไม่คือไงที่หนีโมควันยี่สามโมชมโมควันยี่คือเฉียวโมวันที่ทุกที่เรียนทุกฝรั่งจงนี่เมื่อที่ยิงอ๋อไม่อยากเห็นอาวุลิสูอันบางยี่เห็นยังบ้าวคือพระกาชัววะนี่เมื่อที่ยิงไม่อยากคือชื่อฮาซึเห็นยังไงนี่เมื่อที่บ้าวอันนี้เนี่ยยี่คนนี้ตัวนี้จะชกโคอาวุทายอับบางอ๋อไม่อยากเห็นฮาซาซึที่เนี่ยยี่คนบ้าวนี่ตัวหัวฮาชุดซึกูกดงานนี่เมื่อนี่เมื่อที่ยิงบ้าวนาทียังไงวันจันทร์ที่31ไงเดือนสิงหาคมงานชกงาอาทิบ้างของปัญญาชกงานนี่มีไปคือศาสตร์ถิ่นเนี่ยแสดงไปคือกู้หาถิ่นเนี่ยจะเราโง่งาอาทิบ้างของปัญญาชกงานมากว่าใช้สิทธิ์อาทิคนละครึ่งงาอยู่มากกว่าคืออับบาติอับบาติเห็นมันไม่สามารถคืออามีอยู่กูจริงงานี่มีไปคืออย่างคือสักวันอย่างคือสติมุสติเลยอยู่เปล่างาหนูอยู่มันก็บอกเส้นเนี่ยคืออยู่มันเอางานเส้นในแบบว่ายายี่สิบกว่าทีเดียวสิตุบาทีเดียวโอฟอลังงานทำงานบอกว่าที่ไทยช่วยไทยพลัสไงรัฐบาลชุดซื้อวอลิซเบอร์มังอ่ะมันคือหมอก็ยิบก็คือนี่มันคืออามิยิงชงอ่ะเส้นในแบบเนี่ยคืออับบายี่สิบแล้วก็ยากตัวอ้วกไงยากก็มันคืออับบาสามังอ่ะที่ชิฮาเฮฮาที่ว่ากู้หางอ่ะกู้หางแบบนี้คือรวยมาที่มังอ่ะอาทิบ้างงบเป็นยังไงธรรมะที่ชงบ้างครับว่าชงว่าคือที่มีเฮียรู้เห็นจะป่วงอ่ะธรรมะปีมากแต่สจินช่างอ่ะอาเมื่อสั่งงบไปทุกอย่างมีจะป่วงกูยีสูงอ่ะทุกอย่างกลมอุตุนิยุทธิยังไงคือธรรมะแจนเตฟละนิมีนิมีเจอาทิตย์คือนิมีกับปู่ควันยิงอ่ะที่สั่งเนื้อสับงามาคือกู้หัดสังมาคาทิเลอักคือเรียบร้อยช่างงานอาเมืองสามบ่คือโอ้ท่านบ่คือหลายพื้นที่อย่างเงี้ยมึงหาขึ้นเรียบร้อยก็อักก็คือที่มาถึงเชื่อเงี้ยคืออักขึ้นเรียบร้อยงานนี่ไม่ถึงยิ่งมากที่มึงหาขึ้นเรียบร้อยยังไงคือภาคเหนือจีภาคอีสานงานที่คือภาคตะวันออกงานเอาที่พื้นที่ธรรมะจะสูงก็มันยังช่างงานมาคือแต่ยาจำโมแต่ฝาตังงานที่ยังว่าโอ้ยข่าวสารงานยิ่งดูยิ่งมีคาทิเลติดตาล่างกูย่าฟิบูดกลุ่มอุตุนิยมที่ว่าทำมาคือยากที่จะแจ้งตัวใหญ่ชกงายาแบบมังงูมันจะคือผ่านเหนือแต่พวกมังงูมันจะทำมาแค่คือลายยางหัวชกกันยังไงยุติกับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะทำมาคือยังคือชกเขาดีสุดขึ้นจังอ่ะมาคือแต่ยาลองมาชกงาว่าคือด้วยแล้วก็เจอง่ะนี่ก็ถือกับคือจิ้มหมายไงจิ้มหมายก็คือไงมาสั่งคือยังคือเมื่อฮาลียังไง
这个都不很猛哈，可怜啊，这个都不很猛哈，和立马和我啊，孩子这些的力量啊，啊，我可多收入些收在什么啊？这个刚不讲和啊，前来啊，啊，人家和培养啊，啊，中文难啊，今后我们和我说话，我历史和更讲啊，就讲啊，我们和啊，我的这就很啊，啊，我啊，什么啊？ที่แต่กับเพื่อจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอาทิเนี่ยเพื่อจังหวัดตากไงจังหวัดตากเพื่อวัวลิสุเพื่อจ้าชุกไงเออถ้าพันเมียงมันยังไงมันฮันเรียกมันเพื่อเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อโชว์ซื้อประสิงไงมันเพื่อแต่ละพื้นที่ไงที่กับตัวเนี่ยเพื่อมันฮันคือเรียกเพื่อจ้าเพื่อไงอันเพื่อวัวที่พันที่ประชาชนไงมันเพื่อแต่เนี่ยจำมองฟ้าแต่งาปีความมันฮันคือพันเรียกไปเดียวว่าวัวจิวบัจจาสุไงที่ยังว่าวัวอาจจะเลือกคุยเคยเจอสุไงอาจจะจิตวิจารสุเพื่อมันฮันคือพันเรียกไปเดียวอาจารย์ว่าจิตคุ้มว่าอาจารย์มีอะไรเป็นไงอาจารย์จะพูดว่าที่น้องวัวจิ๋วบอกว่านี่สาสิงว่าเรื่องลำบากจ้าแล้วก็ชีกว่าลำบากงานมาเกิดที่ดีกินนั่งมาก็ต้องยาจำมาฝากได้บ้างที่ถึงกลางก็เป็นยังไงมาเกิดภาคอีสานแล้วเป็นยังไงมาเกิดจังหวัดหนองคายไงอาทิตย์ยังไงจังหวัดบึงกาอันนี้คือจังหวัดนครพนมไงอันนี้คือจังหวัดชัยภูมิไงอันนี้คือจังหวัดนครศรีมาเป็นไงอันเป็นคือจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะมันยังเหมือนเรียกมันคือลิซเปอร์เซนต์สิเรียบร้อยไงของพื้นที่ง่ะวัวเชื้อโคราปีว่าวัวทุบวัวจะสบายไงวัวเดียววัวมูวัวมูจะสู้ไงมาจะก็จะเป็นคือไงมาแต่ทะเลยึดเขายึดดูคือสิตาได้ง่ะที่ถึงกลางมันยังคือผ้าแต่ว่าออกก็เป็นเงินมาคือจังหวัดนครนายกไงอันนี้คือจังหวัดปราจีนบุรีไงสับแก้วไงอันนี้คือจังหวัดจันทบุรีไงอาจจะยังจังหวัดตรังไงชลบุรีอาจจะยังจังหวัดระยองไงทางมันก็คือเหมือนฮันเล่บางอย่างคือโฉดสือเปอร์เซ็นต์บ้างไงที่ติดกับก็คือภาคกลางมันก็คือไงมันคืออะไรเนี่ยคือโฉบพื้นที่ส่วนไงยี่วิติกับก็คือจังหวัดนครสวรรค์ไงอาจจะยังคือจังหวัดอุทัยธานีหนึ่งอาจจะยังคือจังหวัดกาญจนบุรีไงอาจจะยังคือจังหวัดราชบุรีลพบุรีไงอาจจะยังคือจังหวัดสระบุรีไงเอาภาคกลางมันก็คือไงเหมือนฮันเล่บางอย่างคือโฉบสือประเสริฐไงมันคือของพื้นที่ที่เรียบง่ายที่ถึงกลางงบัญญาภาคใต้ไงภาคใต้งบัญญามันคือฝั่งอันดามันไงจังหวัดระยองพังงาภูเก็ตไงกระบี่ที่นี่คือจังหวัดตรังไงที่นี่จังหวัดสตูลไง

ยาชงงามาคือวุ้ยดูยิ่งเขาที่ดีติดตาดังฮะที่เป็นยาชงงามมาคือด้วยเหรอกว่าเยอะงามโลชิสบ้างจะคือตัดตาเนี่ยชิงอ่ะมหาเกิดเป็นเรื่องบ้างโลชิมิสบ้างคืออันตรายเยอะไม่เช่นอ่ะถ้าจะกู้ซื้อเรื่องว่าจะกู้เนี่ยเช่นบ้างจะกู้มาค้าบ้างงามโลชิมิสบ้างคือถ้าลูกพ่อยังบางส่วนจะยืมมาเกินนั่งอ่ะบางวันคือดูสิคือมาค้าโลชิบ้างทุกชิงอ่ะโลชิบ้างว่าทุกสัญญาเนี่ยมาถึงว่าว่าติดต่อตัวเนี่ยมาฟิบกันเนี่ยมาก็ถ่ายยิงอ่ะโลชิบ้างก็ว่าทุกชิงอ่ะจ้าโลนับบ้างก็ว่ามาโมบ้างมาเงี้ยจ้าอะไรที่จะเกิดเหรออาวุธเงาอาชีพเด็กบ้างก็จ้าวันนี้มาสร้างมังงะที่เหรออาวุธโลบี้มังงะจ้าเราทุกเช้าจะไปเนี่ยมาเหรอมาที่ลิขิตไม่ใช่เงาอามาเออที่ลิขิตไม่ใช่บ้างก็ว่ามาคลิกก็แทงงบไม่ยังเงาว่าคือดูสูโลชิบ้างก็ทุกที่ลิจำโมเนี่ยโลชิบ้างอาผมสับเหมือนฮันเลี้ยงงูไม่ยากเลยไงเอาอากาศเขาแต่ข้างวะเพื่อเตียงจ้าเพื่อโลชิบเพื่อจ้าเอาอิมุสุทโธมาเพื่อจวักเอาโลชิบสูงงูไม่ยากเลยไงอิมุสุทโธงูไม่ยากเลยไงหามาเพื่อแต่หัวขึ้นนางวะผิวเมียแต่หัวสีแต่อิมุนี่คือโลดวชิงไงพี่ว่าหัวอิมุสุทโธนี่คือโลชิบมาอีจีพิชมาเฮียจ้าอันตรายง่ายมาเฮียคือโลชิบเนี่ยคือวิมุไม่เฮียโลตัดชิงไงมาเฮียยากเตะขึ้นเนี่ยเจนตัวยังไงมาเฮียจำหมดของไงทีมาเทชงก็ไม่ยากเลยว่าที่ที่มาปีเมื่อไงอาทิสตาจิช่างอาเมสังก็ไม่รู้ยากระทรวงการคลังกระทรวงรัฐบาลทัพวายธรรมเจนเทฟลังอาเมสังกลุ่มมิชาชีพผมบอกว่าอาวุลายีข้อความไงเอสเอสอุปราชไงอาเมสังรู้ยารัฐบาลเนี่ยคืออาวุลาฟุบาริตีนิตุควันเนี่ยคืองาตุที่ดีเกือบไม่ยินนะกว่ายี่ยี่ลี่ยี่ปอนมาส่งฟลอร์ชิงแง่ปีขว้ามาทดสอบงานกว่ายี่ข้อความไงกว่าเอสเอว่าผสมระบังไงพ่อมวยเขาเมื่อถ่ายยี่ดีงานมันยังคือยี่ปอนง่ะซาเตกรัวมาสบายคือวันเดือนนี้รถเบียร์มาง่อยจะรับบุมาคือถ่ายยี่งานมันยังยากกลุ่มมิชาชีพวันนี้เอาละส่งพลังงานยากเหรอวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นยังไงวันนี้เจ้าหน้าที่ที่กระทรวงการคดีผู้ว่ากว่าชิสเป็นยังไงมาสนุยสิทธิ์กุเลว่าที่เลว่าเป็นยังไงเอาละกว่ายี่ลี่นี่ปอส่งพลังงานที่ลิ้นตัวเชิงมาคือฐานยี่ดีเองงานทำยังไงอะไรยากกลุ่มมิชาชีพงานหลักสูตรมาข้าสูตรมาเอาละกว่ายี่เว็บไซต์ปอหรืองอกว่ายี่แอปยี่ปอที่ติดตั้งยี่เหรอเอาละยิ่งละหัดเดียมาดูงอข้อมูลเดียมาวันนี้ทันยี่เป็นยังไงช่วงงานมาคือทายเย่งานเป็นยังคือข่าวยุบปองงานยาคติมาที่เดจเจนเทฟลาช่วงงานทีแบงก์ไม่ยังช่วงงานมาสักคือนั่นละคือมากกว่าที่ขวาเกินนั่งวันช่วงท่าวันที่เกินนั่งจะส่วนงานท่าไรส่วนที่สุดละคือข้อความงานทำมาคือชาวช่วงน้อวันเมื่อแห่จะส่วนยาคือมากกว่าเด็กฝรั่งบังคับตะคุณนั่นนั่งยังช่วงงาน

mừng quá mà nhà hơi từ à vô qua AI khoa nhị xả lắm mà mừng quá nha nhà bây giờ à vô lịch sử mừng quá qua số AI khoa nhị xả mà hơi tệ thì lì chủ phụ bây giờ thì lì à để phần là cho nghe qua vô AI khoa nhị xả lắm mà mừng quá mà nhà hơi nha à thì cái chung mà hơi à vô zoom mà nãy nhà hơi thì cái mặt tổ nha à chỉ bút bây giờ AI nhà qua vô lịch sử ngủ thì cái gì thì cái mà sử dụng nghe qua vụ thì lọt số quan nhị à quý bị quan nhị qua lắm mà sử dụng nghe anh cơ hơn anh mới sử dụng như vậy ông qua sử dụng nha à cứ nhà thì à sử dụng nghe qua vụ AI thì bền mà vụ thì liên mà cái nghe bao AI cái thì phải thì sẵn nói chuyện nghe anh mới sử dụng như vậy nghe anh mà cái vụ qua à miền như vậy nghe qua vụ phụ ba mà qua xe mà giúp bao nghe quý tương tự mà giúp nhau hơn thay AI quan nhị sử dụng cái thì à cứ nhà sử dụng nghe anh cơ hơn nhà thì gặp cho nhà khách là khang mà thì gặp cho nhà qua vụ chứ mà là bao à yên ngủ mà hơn vụ thì cứ thì mà khách chơi mà hơn rồi sử dụng nghe thì mà cái thì mà bị mạng nghe thì mà thì sau ngắm bây giờ sau ngày qua khởi thì mà à bị mà nga à thì sự ta chuyển sang à ở trong băng ngắm bây giờ vô à na tập bùa khởi thì mà à bị mà ở thế à sự chuyển sang vào cho nga trong bao giờ bị mà mong ngắm bây giờ à covid 19 ngày bây giờ khởi à na mà khởi quay đi tăng lúc đủ càng à à đi chơi bây giờ khởi là số à nửa số thì đi dọn băng à อมสริยากรมควบคุมโรคเห็นนะเพราะว่านัตพวกกวาชิสุยาเป็นเมียคืองานมายี่ตัวย่อไงตัวยากระทรวงยากระทรวงสาธารณสุขเจอที่เหอกรมควบคุมโรคไงยาเป็นเมียคือที่กุลาทีฮะทีฮะขวานีอมสาเป็นคือไงเหยฮะงออมายาที่เหยฮะนิจเหยนิงไงยุคนี้ตัวเฮียชุดสกุลยาเป็นละมันเป็นคืออย่างคือยี่ตัวย่อกว่ายี่ตัวเล่นยังไงเนื้อส่วนมันจะคือกูมือกูมึงว่าตัวสาเหตุว่าสุชีวันตัวชีวะบุงอ่ะทำไมผู้ป่วยสับสนกันว่ากูลาทีหาความยืดเยื้อมาสาเหตุหาเสื่อมอ่ะหนึ่งสิบเป็นก็กูมึงว่าตัวสาเหตุว่าสุชีวะตัวอธิบายงบเนี่ยที่ว่าโควิดนะข้อหนึ่งอ่ะอธิเรลัชูที่เรื่องความเรื่องมันเป็นยังไงทำไมคืออะไรเนี่ยคือสิริวะไงสิริวะทีเลยไอ้ปัจจัยบัญญัติคืออะไรศูนย์จุดศูนย์หนึ่งปัจจัยเป็นไงมันยังคือก็มันใช่มันก็คือมันยังใช่ไงมันคือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันคือที่เปอร์เซ็นต์เป็นช่วงไงทำไมยังคือที่สิริวังไงช่วงมังที่ถึงมังโอบัญญัติคือมีอะไรนี่เธอนาธรรมไงคุณนะคือสายพันธุ์อีพันธุ์แบบนี้คือไงยี่มีอะไรคือMB ไงจุดหนึ่งจุดหนึ่งแปดหนึ่งแปลงมันคือสายพันธุ์ไงเอ็ดมันคือเอาถ้าแม่ระบายมันคือไงที่เจ้าแม่คืออย่างไรเนี่ยคือหวัดซ์ไปเสียงไงที่สายพันธุ์มังงะอาทิแปลงมันคือเอาโวมาคือไงคือสมองมันคือเอาโวลิบุจวะยิบุติบุเป็นที่เอาโวผู้สูงอายุไงที่เอาโวชั่วโมงที่แปลงมังงะเอาโวชั่วโมงที่แปลงมาที่ยี่โคชั่วซึ่งโคกับผู้ยังมังงะโวชั่วโมงคือกูที่จะไม่เคยงานวุฒิมุ่งเนี่ยคือน่าคือมีจุดจังหวะสุดเนี่ยคือมาขับไปหาจ้าน่าทำผ่านเนี่ยบ้างเนี่ยคือคือที่มีเชื่อมงานไปหาญาผู้ที่ผู้สูงอายุงานมาคือกลุ่มเสี่ยงอ่ะนี่ผู้ที่ผู้มองก็ไม่เท่ากว่าวุฒิดีว่าไงโรคประจำตัวจุดสูงไงวุฒิน้ำยาสูบเวลามาคือเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงไงมาคือตัวเนี่ยจำมือไปเชื่อไงเพราะว่านารมาพันธุ์ในบางอย่างขึ้นอย่างที่เรียกชื่อเจ้ามังงะนามเขาติดกันนะใช่ไหมซาบูติบุมังโง่ไม่ยังว่าเอาแท่งงูพับแบบไปเฮงไงพุ่งคุ้มการต่างยังมังไงว่าผมกูเดียยิ่งพุ่งคุ้มการถึงก็หมดจุดไปอย่างคือนาพันธุ์ในลำบากเหนื่อยสาใช่ไงไอ้ลำบากติบุมังงะลีบูติบุมังโง่ไม่ถือว่าจำเมื่อกูเดียยิ่งเตะจุดสังไงไอ้ทำไมคือกลุ่มเสียงไงคุยนามาคือเหนื่อยมาเหนื่อยสาใช่ไงอันเป็นคืออาเครื่องสมุทรมาเที่ยวกลุ่มสี่คือรีบุจงผู้สูงอายุไงที่เที่ยวว่าโรคประจำตัวจุดสูงไงว่าหน้าจุดสูงหน้าสูงไงที่ยังว่าว่ากูเดี๋ยวไอ้ภูมิคุ้มกันสิ่งไหนมาขัดสูงไงนั่นมาคือกรรมนั่นมาที่ไงมาคือที่ว่าที่เที่ยวว่าจะเนี่ยตัวจุดไงว่าจะเมื่อกูเดี๋ยวยืดจุดสูงไงมาคือสมุทรมาง่ะคุณวินดังก็บอกเฮ้ยว่ายี่อาการไงเปรียบว่าพันธุ์หนึ่งก็บอกเฮ้ยยี่อาการว่าอะไรเรียกการบอกเฮ้ยไงยี่วุฒิมาบอกเฮ้ยว่ากูดูกูมีเฮ้ยมีไข้ไงนัดสุดเด็ดสิไงที่นี่เฮ้ยเจ้าว่าเรียบเฮ้ยน้าที่นี่เฮ้ยว่าสื่อเฮ้ยแม่
อาจจะวุ่นเดือดนางะเอาคนดูก็มีคือชาจวัดใจเฮชิงะอมเพรียชิงะเอาแยกการที่เรียกพดังงบไม่ยังะมาคือถัดชิฟดังะมีคุยยี่หกับกุญย์กับตัวเยชวังงาที่เสียมังงบไม่ยังมาคือคือเจชวังงามาคือเอาที่เรียกสตังงบไม่ยังะคือข้างะปีขวานโนตัวยิงงบไม่ยังะโนพัตุกโนพักกุมุลไม่ยังไงเอาอิตากูคือแต่คนได้หันตั้งอ่ะถิ่นมาถิ่นห้องที่ลีจากจีบไปสิไงถิ่นมาถิ่นมาอ่ะที่ยังคือหลักโซว่าวนาโซเขาที่หาจากไปสิไงปีกว่าคุยในพันธุ์เหนือพงว่าที่ยังคือวพันธุ์ในเรื่องงูไม่ยังไงวันนี้จะมีจานยังคือที่ลีวขึ้นหน้าที่ลีพับผ่อนไปสิไงที่ยังคือคือจำมูไม่ยังไงว่าวนักการนั้นมาคือความท้อความเกลืออาชีพจ้าเหงาและเพลย์มีความสุขที่ความสุขไปสิไงทำไมคือเหตุการณ์โควิดที่ยังคือบอกว่าวิธีการป้องกันยังมั่งอ่ะที่แปลว่าไม่ใช่คือสายด่วนไงเมื่อยากรมควบคุมโรคไงปีความวัวเชื่อความวัวเลชิตรีสอบถามเชื่อเพิ่มเติมหนึ่งใช่ไหมไงยุบทวนยังคือ1422อ่ะที่แปลว่าไม่ใช่ชาวกันมาคือคุยนะทุกพวกไงอันนี้ก็คือมากดเดือบมากว่าชื่อใจยิงอ่ะปีความวัวกดเดือบก็มีลิลิกาก็คือเอาในสิ่งมันจะมาขั้วแบบไงมีคุยยี่คือกับกูยิงกับตัวยิงไงมันก็ชื่อว่าโวยี่ตัวกูATK มาคือแต่ละอย่างที่กูนั่งไงเอาก็เดือดที่นึงไงมาคือที่เลยใจยิ่งชอบกันง่ายทำไมถึงมาปีมาช่างง่ายที่แบบงบไม่ยังชอบกันง่ายมาสักทีมาฮาริสบล็อกไงที่คุยนั้นมาคือเหนือมาคือเหนือซาชิไงอะไรแบบไงเอาที่อะไรตัวเยอะไงมาคืออาทิตย์นี้มาคุยดีมากกว่าชีจำมั้งอ่ะวันนี้ชีจำมาจากก็ได้คือหลายเพื่อนมีความที่ทุกสิ่งอ่ะวันก่อนสมมติจีงอวันยังไงวันก่อนชีได้ชีไปคือวันเพื่อนมาอีเชลโลหนึ่งมาจูงอ่ะอาทิตย์นี้ก็ไปคว้าหลักชุ่มยากว่าแบงก์ที่ว่าเน็ตสิ่งเฮาดูงออาทิตย์ต่อจากนี้คือมาคือวันที่บาร์ลาบังกันนักการมาแต่ความคือความทั้งอ่ะวันหลายเพื่อนมีแต่ความสื่อความง่ายมาที่ปีมาช่างอ่ะที่แบงก์ไม่ยังไงมาสักรายการลิสุงหัวตัวจะมั้งอ่ะยูเวลายูจิวกุลิจองอ่ะวันเช้าเราเหรอคือบุมังอ่ะท่าวันวิธียุวนันอาจารย์สุงอ่ะที่เราเช้าวันเช้าทายามากกว่าเดฟลาสุระเหรอคือบุมังอ่ะที่ไปยังไงวันที่ติดความมุ่งแล้วกว่าไงนี่ไม่ไปเหรอรายการลิสุงหัวได้มั้งยังไงยูเวลาเหรอเนี่ยเหรอกุลิจังอ่ะวชิวะระคือบุบงาดบะเฮอเอาและกะลิสุงดุมังอ่ะเนเนบะเฮอชมมควานีจิมุติควางอ่ะติมุละบะเฮอหีมควานีสามงานาทีญะควานีคือนายะสติริโดจังอ่ะอาทิญะกะทาชงอะเบกุยชิงะเอาและกะลิสุงดุหีมควานีสามมะคือญะเฮออาลาญะเฮอทิริจาบะยังอ่ะอาลาทิจามะบะเฮอมึกคือจองอ่ะลีมควานีว่ามัวที่ลีจ่าที่ลีไปจ่าจ่าสุดสุดพัดจางงูไม่ยังไงวชัวที่ลีตัวปีมากงาที่ลีแบ่งง่าแต่ว่าขอประกาศอย่าชัวงาที่แบ่งงานรับปีมากมาคือที่ลีจงงานนี้มีงาวชัวว่าเราคือบุโมงาข้อความสวัสดีครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำนาควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำอาคารประตูท่อ และรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบลนครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
11: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำถังเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบลนครชุมสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้มือโชเฟอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บ ุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไง

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงคุยสบายยามบ่ายเวลาบ่ายแบบนี้15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกาค่ะอยู่กับเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์นะคะทักทายกันเข้ามาเช่นเคยสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทาง FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 KHz AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจ้งอลิสาเปียงตังพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆที่แนะนำกันเข้ามานะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้เราฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ต้องมาเตือนกันหน่อยคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงประมาณ10โมงกว่าที่ผ่านมานะคะในช่วงประมาณ10โมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่อำเภออมก๋อยแล้วก็รวมไปถึงมีข้อความจากปภ.นะคะเตือนฝนตกหนักค่ะเสี่ยงเรื่องของดินโคลนสไลด์น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะตำบลศพโขงและพื้นที่ใกล้เคียงของอำเภออมก๋อยมีการแจ้งเตือนในวันนี้นะคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้นะคะพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่เราเพิ่งรู้แต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนกันมาก่อนล่วงหน้าถึง1สัปดาห์ด้วยกันว่าในช่วงวันที่31สิงหาคม2569ยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2กันยายน2569มีปริมาณฝนตกเพิ่มนะคะทั้งตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ทางปภ.ก็ได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนเป็นเซลล์บอดแคสต์นะคะในพื้นที่อำเภออมก๋อยนั่นเองซึ่งก็มีความเสี่ยงค่ะยิ่งฝนตกสะสมเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝนตกหนักมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนั้นดินโคลนสไลด์น้ำป่าไหลหลากค่ะในพื้นที่เสี่ยงตามที่กรมอุตุนิยมได้แจ้งเตือนและทางปภ.ได้ส่งเมสเซจหรือข้อความนะคะไปแจ้งเตือนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เราลุ้นกันมากเลยเนาะโอ้ยเรียกได้ว่าใครที่ลุ้นกันตั้งมาเซตแรกสำหรับการลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกของทัพนักตบไทยเมื่อวานนี้โอ้โหใช้คำว่าบีบมากบีบมือลุ้นมากส่งกำลังใจกันแบบสุดยอดมากเราก็ได้เห็นพลังของนักตบไทยนะคะแสดงศักยภาพคว้าตั๋วเป็นแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกค่ะได้ไปเชียร์ต่ออย่างแน่นอนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เต็มหน้าฟีดเลยคุณผู้ฟังทั้งออนไลน์ออฟไลน์พูดถึงกับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะดุเดือดมากๆถือว่าเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีค่ะเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีมากๆนะคะก็ทั้งไทยและจีนเล่นได้สุดยอดมากๆค่ะแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ตีตั๋วไปโอลิมปิกค่ะโดยเป็นแชมป์หญิงต้องบอกว่าเป็นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์และเป็นข่าวดีมากๆและเป็นข่าวดีมากๆของคนไทยทั้งประเทศนะคะสุดยอดจริงๆค่ะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เนาะ30สิงหาคม2569ทัพวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จค่ะทีนี้กองเชียร์ก็เตรียมเชียร์กันมันเลยนะคะก็เป็นกำลังใจกันต่อเนื่องค่ะให้ทัพนักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นประเภทกีฬาไหนเราก็ส่งกำลังใจเชียร์แค่ถือธงชาติไทยได้ยินเสียงเพลงชาติไทยขึ้นตอนเขามอบเหรียญก็คือสุดยอดแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็ติดตามให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวแทนของประเทศไทยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนกันในช่วงแรกเกี่ยวกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังแจ้งก็เห็นค่ะนะคุณผู้ฟังที่เขามีกันบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวปลายปีนี้นะจะรัฐบาลไม่ให้จัดงานเคาท์ดาวน์แล้วเพราะว่ามันมีโควิดระบาดช่วงนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดมีผู้ติดเชื้อเยอะมากอย่างต่อเนื่องทะลุ 90,000 แล้ว 90,000 เคสแล้วนะคะซึ่งไม่ได้มีผลกระทบใดๆกับนโยบายในการจัดงานอีเวนต์หรืองานจัดการกิจกรรมช่วงปลายปีตรงนี้เป็นข่าวปลอมแต่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นจริงแต่ว่างดอีเวนต์เป็นข่าวปลอมต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะอย่าเอาสองข่าวมารวมกันอย่าเชื่อข่าวหลอกข่าวลวงข่าว AI ข่าวที่ต้องบอกว่าไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหน่วยงานการันตีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนวงการอีเวนต์ว่าเอ้ยจะยังไงกันแน่สรุปข่าวจริงไหมสรุปเป็นข่าวปลอมค่ะแต่สถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์จริงช่วงนี้ไปไหนที่มีคนเยอะๆนะคุณผู้ฟังนะไปไหนที่มีคนเยอะๆเราต้องกลับมาเซฟตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
นะคะด้วยหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์หมั่นล้างมือโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเสี่ยงทั้ง608อายุ60ปีขึ้นไปค่ะกลุ่มสตรีมีครรภ์กลุ่มที่มีโรคประจำตัวทั้งโรคหัวใจโรคหอบหืดโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันน้ำตาลอะไรทุกอย่างที่เป็นโรคชุด NCDS ทั้งหลายนะคะโรคภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะระบบต่างๆของร่างกายนะคะในวันนี้คุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องน้องๆเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะสนุกสนานกับการทำกิจกรรมจนอาจจะละเลยการดูแลเรื่องของความสะอาดไปสตรีมีครรภ์ค่ะเลี่ยงคนเยอะเลี่ยงสถานที่ที่แออัดนะคะคนที่ภูมิตกภูมิต่ำต่างๆมีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะตรงนี้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกับคนหมู่มากไปอยู่ในที่ที่แออัดไปอยู่ในสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโควิดกันด้วยก็นำมาแจ้งเตือนกันในช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คิวเพลงยังเยอะอยู่เลยคุณผู้ฟังขาไปทยอยฟังเพลงม่วนๆเพราะๆกันค่ะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วช่วงนี้เนี่ยรายการทีวีที่เอานักร้องมาร้องหลังกำแพงกำลังดังเมื่อสักครู่เปิดเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ไปแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงของคุณเอสสิการอดีตคู่จิ้นซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านนะเป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามความน่ารักของคู่นี้มาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักร้องดังๆในยุค 80-90 นะคะเพลงนี้ชอบเหมือนกันค่ะในสายลมไปฟังพร้อมกันค่ะไม่ได้ฟังกันนานแล้วค่ะคุณผู้ฟัง

ู้ฟังคะในช่วงนี้ไปต่อกันอีกสักเพลงนึงค่ะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องราวของความรักนะคะแต่อาจจะมีเรื่องราวหลายอย่างที่เราอยากจะ move on ค่ะ

คุณผู้ฟังคะฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะแนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์นะคะท่านใดที่คิดถึงดีเจก็โทรกันเข้ามาหลังไมค์ได้นะ0532767793ค่ะ0532767793ยังพอมีคิวเพลงให้คุณผู้ฟังได้แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้นะคะช่วงนี้มาพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะมีประกาศแจ้งเตือนด่วนนะคะประชาสัมพันธ์วันพรุ่งนี้คือวันที่1กันยายน2569เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นค่ะจะมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริงที่ตะวันแดงมหาชนเชียงใหม่ในเรื่องของการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะต้องขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนค่ะว่าในระหว่างการฝึกซ้อมอาจมีเสียงสัญญาณเตือนภัยรถดับเพลิงและเหตุการณ์จำลองเสมือนจริงในพื้นที่พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะเนื่องจากเป็นเพียงการฝึกซ้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริงค่ะและต้องขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความไม่สะดวกและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่วันพรุ่งนี้นะคะ1กันยายน2569เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาบ่ายโมงจนถึงประมาณ5โมงเย็นค่ะที่ตะวันแดงมหาชนเชียงใหม่จะมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริงพี่น้องประชาชนทุกท่านกรุณานะคะถ้าท่านใดที่สัญจรไปมาในช่วงเวลานั้นก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าเส้นนั้นก็จะมีในเรื่องของการซ่อมแซมไหลทางต่างๆการจราจรอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็อาจจะมีรถดับเพลิงมีเสียงสัญญาณเตือนภัยต่างๆแจ้งนำเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกค่ะนี่เป็นเพียงแค่การฝึกซ้อมเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะเน้นย้ำกันต่อนะคะวันนี้ค่ะมีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีเปิดโครงการการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ค่ะซึ่งเป็นไปตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือนะคะโดยทางด้านของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองบุญลือธรรมธรานุรักษ์พร้อมกับประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการนะคะก็เดินทางเข้าร่วมงานซึ่งเป็นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมระดับภาคซึ่งเขาจะมีการประกวดทั้งหมด4ภาคค่ะครั้งแรกเริ่มที่ภาคกลางครั้งที่2เดินทางไปที่อีสานครั้งที่3ขึ้นเหนือและครั้งที่4ลงใต้ก่อนที่จะมีการตัดสินนะคะระดับภูมิภาคและเข้าสู่ในรอบเซมิไฟแนลค่ะจนกว่าจะเดินทางไปถึงรอบสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะเป็นชิ้นงานที่สุดยอดและยอดเยี่ยมทั้งงานผ้างานหัตถกรรมจากทั่วประเทศซึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนกันมาเข้าสู่ปีที่7แล้วในปีที่7นี้ค่ะก็ได้มีการพระราชทานลายผ้านะคะโดยท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะพระองค์ท่านทรงพระราชทานลายผ้าในปีนี้คือลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและลายบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งถือได้ว่าเป็น2ลายที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาทักษะฝีมือของช่างทอนักออกแบบในรูปแบบต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของพื้นที่พื้นถิ่นทั้งลวดลายผ้าก็จะมีทั้งผ้าทอผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมแม้กระทั่งงานปักค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับผ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้าในรูปแบบต่างๆนะคะก็จะมีการรังสรรค์ดีไซน์ออกแบบมาด้วยวัสดุและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยและในแต่ละปีนั้นค่ะก็จะมีการพระราชทานเหรียญนะคะจากพระองค์ท่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นรางวัลให้กับภูมิปัญญาไทยที่ยังคงสืบทอดและสืบสานกันอย่างต่อเนื่องนะคะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชนค่ะคุณผู้ฟังก็ลุ้นเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั่วประเทศโดยเฉพาะอาจจะเอ็นเอียงมาทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือนิดนึงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องที่ส่งผลงานเข้าประกวดในปีนี้จะได้รับรางวัลเช่นทุกปีค่ะเพราะในแต่ละปีนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะผ่านเข้ารอบทั้งรอบเซมิไฟนอลนะคะแล้วก็รอบ
คัดเลือกรอบสุดท้ายค่ะที่ได้มีการมอบในส่วนของรางวัลต่างๆนะคะโดยเฉพาะพระราชทานเหรียญจากพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะขับเคลื่อนงานผ้าไทยนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพของผ้าไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรวมไปถึงเรายังต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าลายแต่ละลายในแต่ละปีนั้นก็สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นผลชัดเจนและมีความยั่งยืนนะคะก้าวสู่ปีที่7แล้วของโครงการดีๆในครั้งนี้ผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากนี้นะคะวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะระลึกนึกถึงท่านสืบนาคเสถียรค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวันนะคะครบรอบ36ปีสืบนาคเสถียรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะได้มีการเปิดพื้นที่กรณีพิเศษเพื่อจัดงาน36ปีสืบนาคเสถียรนะคะในช่วงนี้เรื่องของการอนุรักษ์รักษาห่วงแหนพื้นที่ป่าไม่ใช่เฉพาะป่าอนุรักษ์แต่ยังคงรวมไปถึงป่าชุมชนค่ะพื้นที่ป่าในทั่วประเทศเลยนะคะที่เราจะต้องย้อนและตระหนักถึงความสำคัญว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยถอยลงไปและเราต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะต่างประเทศก็ด้วยเช่นกันในปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับป่าไม้ถูกแผ่วถางทำลายถูกบุกรุกนั้นก็ยังคงเป็นประเด็นที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะร่วมรำลึกถึงผู้พิทักษ์ผืนป่าร่วมกันดูแลผืนป่าให้คงอยู่สืบไปนะคะด้วยพลังกายพลังใจของพวกเราคนไทยทุกคนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกเรื่องนึงก็คือฝนฟ้าอากาศค่ะโอ้โหทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟังเหนืออีสานกลางใต้วันนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะมีฝนเพิ่มกว่า60%ของพื้นที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเราแจ้งเตือนกันเสมอในทุกๆวันค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วโรคที่ตามมาทั้งโรคที่เกี่ยวกับโรคพืชพี่น้องเกษตรกรโรคของสัตว์เลี้ยงค่ะปศุสัตว์กสิกรรมต่างๆโรคของมนุษย์เราด้วยนะคะไวรัสแบคทีเรียโรคที่มากับน้ำท่วมการดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝนนี้อาจจะต้องเข้มงวดกันนิดนึงอาหารการกินเราก็ต้องคัดที่สะอาดจริงๆนะคะต้องบอกว่าเราต้องดูแลกันเข้มงวดจริงๆคุณผู้ฟังเราจะปล่อยปละละเลยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าสุขภาพในวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะถ้าเราเจ็บป่วยไปนะคะคนในครอบครัวเราเองหรือแม้กระทั่งตัวเราเองค่ะมันสำคัญจริงๆวันนี้สุขภาพถือเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะที่เราจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังปล่อยปะละเลยกันบ่ได้เจ้าปล่อยปะละเลยกันไม่ได้จริงๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนค่ะทั้งนี้เนี่ยกำลังใจที่หลั่งไหลไปช่วยพี่น้องน่านก็ยังคงหลั่งไหลไปต่อเนื่องจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการจัดชุดกำลังอส.นะคะไปช่วยสมทบในเรื่องของการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดน่านและก็ยังมีการระดมทั้งสิ่งของค่ะนำไปมอบเป็นทานน้ำใจให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะในช่องทางของหน่วยงานราชการถ้าเราจะสมทบทุนหรือร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆนะคะก็สามารถบริจาคได้ทางช่องทางของหน่วยงานราชการเช่นทางกาชาดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลซึ่งก็มีหลายช่องทางด้วยเช่นกันค่ะไม่อยากจะให้ทุกท่านตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบริจาคทานน้ำใจจะไปถึงยังผู้ประสบภัยหรือไม่อยู่ที่ว่าช่องทางของเราที่จะเลือกในการส่งทานน้ำใจทั้งการบริจาคสิ่งของค่ะการส่งมอบกำลังใจการบริจาคทรัพย์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะสมทบไปยังพี่น้องชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านและพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงนี้มาฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าค่ะยังพอมีเวลาเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะขอกันเข้ามารักใครไม่ไหวของ Tremen Down แล้วก็เพลงเก่าๆค่ะแต่ฟังเมื่อไหร่ก็พอจับใจกับเพียงสบตามีเดี๋ยวเพลงที่ฟังแล้วเขินๆทั้งนั้นเลยวันนี้คุณผู้ฟังไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ

ุฟังคะเดี๋ยวต้องลากันไปพร้อมกับเพลงเพราะๆเพลงนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ในรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงคุยสบายยามบ่ายกับดีเจแจงอลิสาเปียงตั้งวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับมีสติมีความสุขมีน้ำใจให้กันเยอะๆตลอดทุกเส้นทางนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะและฝากติดตามทุกรายการของสวทเชียงใหม่ในทุกชั่วโมงวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิรวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
0: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ
7: ที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศ ทางนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาปทุมมารายงาน
0: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lottery ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช้อติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บ คุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่ ื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
9: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ังหัวชื่นลัว
11: ยอชายอต้องมือลองเพ่งเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอผักเกลอซาตึผัดโดผัดชิลอซาบา
13: ที่วิจอวิออคอโล
14: อาเชื่อที่เลลิโง
9: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ஞன் மோகோ ஞம் சேரின் கேரஞன் தாஞ்சுவலோ மக்கோலோதோனா நாம் யோதோ மியூ வே เสียงเนี่ยเปียวโลตอโลยังอยู่โลไม่เสียวเนี่ยนะโอทีงเนี่ยเสียงเนี่ยมาเสียงนะทั้งคู่เนี่ยว่าโล ยัง tại kia bất tín niệm ô hèn ô kia thao ê bình tăng yam thăng nghe và lo khả lo niệm yam xì lo bất tín tông lo tín lùn cho ê nhà ơn tín na khăn nhẹ nhớ chúa ô yên lê cho thầu tròn tròn kế ô nhàng xa tô bê phạm nhột đà

ตาไฟเดสเดียมนายามที่ยาเปลี่ยนเราอย่างสุนก็โยบแทงโอเทียมเทียมกินเนื้อย่างเสียเทมาเนี่ยขี้เอาตามาเปรย์จิ๋วเชิญเท้าโอบินยัน

เดือดเลือดจะเกิงต่อไปยามเทโอเปียวเดียวตาเวทีว่าตาหน้าตาผ่าเนี่ยใจเออ

ยินแสงคู่เวียมานะให้ต่อเนี่ยจังเอทูนาแกงอย่าเสือเลยไปจังต่อโอ้เกี่ยว

โตตียังกินถุยเจียโอเทียวแค่ยาเลมาอินนะมินยังเนี่ยหลังโอมาเยนเอจะบอกอินามินเลโอตัน

ัจจการโนนานยามคุณโอเสมาสีเบสยางสินนะมาตาเนื้อขี้โอใส่ยัดจะมอสินนะสุบายโอคงแลอินเบสินดังสุปอเนื้อตาโอตาตุเสียนาเดือนเสียนทงโอ้ไป

如这张出那顶在乌公哦，轮到尾声，见那都切呀不了，变啊变，切都变成呀那乌多。林在的庄，翠的。

กองนี่นี่ขานาทินนาทินหยาดเนี่ยเกี่ยวเราสองเชี่ยวปลาหล่อเทียนเทียนเมโอลิงเขาเทียนเวเอเยื่อนาหยาดดิ่งเสียงเราต่างโยจะยำแสงเปรี้ยวโอเชียวเทียนเทียนเมขอเรียนนาตายนามเนี่ยเสร็จเลยคนคนนาเดียวยามโอเวจูจูเวทีงาแซ่บตาแท้เนี่ยกวงเราปุ้งจะมากองอาเชี่ยวหาโอเซดินเล่ฟาง

อทิมเจ้าตอโอทิมต้องนินเลดับนาเปียนาเจ็บแย่แย่อยู่นรกที่หาตายเจ้าตัวไม่ยันหงโอพาเจ้าตายได้ที่อา

见到年的毛边那头大年过了苦秋这边那牛在大欧浪有大的大马边那夹边的过了都那年在头被别离那欧卡ขอนะตัวเวนุนควาเวตายนุนยาเต้าโลปวดาเวตายใจโอไม่เลี่ยงป่ามาโอนินเว

ยมเมาขาโอทินข้าปาเวดอเทียเชื่อตุนยาลิโอตลอดเงยเต้าเวทควรเสียมมาโอเทียมตูตูเวฟุงแห่งอย่าต้องแย่แล้วผมท้อจะอย่าต้องที่แห่โอ้เดียว

โอ้ไปเที่ยวกองโอ้ปินนาเที่ยวจันเนี่ยกองปินนาตู้เลือเนี่ยเย็นโอ้เที่ยวเราตายวิจันนาเที่ยวช่างโอ้บินโตเจ้าเบสิเนี่ยนะแสงเกียม

สยามตุนามาเตโอแม่ข้าตุเบยามหุงอยู่กาวเนี่ยปลอยอาจยาเตตองตุเบเตยัวโอโลข้าปังเวจิมยินนาข้อเรียนเนี่ยข้าโลตายทิมหงยาปูเทนโอโลตุงเทนเดโลตีงปุงเทนเนี่ยกูโอเริ่มเท้าเจ็บเต่าตู้เลี้ยงโอนินเจมยินเอตาแสงเปียมจังเกตเอาเหยเหลียงเสปาวนาแทเดียท้อโอตาปูจิงมายางเวตีตีงาเดียวเปียมเนี่ยฟาโลยามเซเซเตวะเดียวตายมานโอเอโนกันกว่าเบียแต่ปูงามีเปียวเนี่ยบินเลยเชียวเท้าจะเนี่ยนะเดียวไปมันเสียโอตีงอจัง

嘛乌流，马超北大爷呐，大太爷看喽，帮桥这道喂，问富哦困。

ขี้ตีนนะโอแหงโอเบลตาเบปิโอตานะบ่ดาวเนี่ยข้าวเลยเย็นนะจ้าลูกตัวผู้หลังโอเตรียมยามแซ่เด้อย่างเกนะกงตาเนี่ยแล้วล้วยังมาเกณฑ์ติ่งเสียแล้วไม่เกี่ยวรอแทงน้ำพาเดตาแต่งเตรียมเตรียมเนี่ยส่งแล้วลินนาแซงลินเซ่ได้ตัวจองหน้าตาจังเขาเบทินหูงาเยอะเยอะแยะแบ่งเลยเยอะเขาจะเยอะเกียนาตาตีนาโอแสงต่างเยอะเบยามแสงไปดีเนี่ย

苦呐，挑的小兵啊，养六年狼哦，莫在困呐，要我老姐，耶。

0: โอ้เดียวพวงาเท่าเรศยันจิวานิคมสุลเดชยันจังเทียวไม่เกี่ยวชาเงาลินติวเท่าเรศปวนเจียวเบศเจียวยาต่อโลปังสูจังเชียนเสียยามาโอบอยจิงตายเบสโซนาจะเบสิงไม่แย่เชียโอบัวนาเชียนบัวเทโอเบสจังอิวโอเงียนเงียน
1: สาระสำคัญหากทรัพย์สินประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท
2: นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงาม
3: องฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สแตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อม การเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ấy ý trọng mong mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữ thái từ thi chua tao cho bấy suốt lâu chơi lời lúc xua tàu xa lùng đầu bấy hãy nên mong.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
9: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เงี้ยจงอีจงน่ะสึกตีนังจังสวดเล่าจนวันจันนูตีไปเจ้าอีลูหยีคลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุญยังจั่วลีเกเก่าอีตู่จ้าคือกังนูนัวยอนยู่ฮอปปี้กียอลิงเกเก่าจั่วตู่จ้าคือกังปีกียอจูฮยองนัวยอนยังจั่วเน่งฮยองมาดอกนัวกูเบาญ่าเส็งห่างจงซาจอกอันจนตู่สู่ต้องจั่วฮาลูมงดอกลูกเส็งเจ้งใหม่ตวนจื้ออีจ่องหนาจึกตี้เน่งจังสวดเล่าวันได้นัวเจยอทออีจ่องหนาจึกตี้เน่งจังสวดเล่ากึ่งกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาทอกว่าไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปู้จั่วเพจสวทAM อีเช้งเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้วช่องดาวจัวสวดเลยคือหัดเจ๋งปังลุนรูทั้งกลางสู่ต้องจัวฮัลลุมงดอยลูกสิงเจ้งใหม่ฮะอ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาไม่สวดเลยอยู่ลุนรูกูย่ออวพงยือเถาปีมองจูจัวเถาสาววันได้นัวเจกูกูยัวลูมัวอีจังสู่สื่อลอสุยออีจังลูกเป้าคือหาจูจ้อหนักสุดที่นึงจังหอกือหยาหยาก็สุดโต้หยาหยานงเต้ลังเนงลอสิยอเต้ลูกจ้าเต้งเก้าถอกืออยู่ตั้งต่อเต้ากีจวนตักจูกิจใช่หอมากูยมัวคอนัวจะหลุดถังค่าจัวไปอีจงหนักสุดที่นึงจังสวดเล่าเตาเจ๋งฟังไปถูกแข่งตัวสองห้าหอมาขอกีกืออยู่นงลูกหูฟังหออยู่นงลูกหูฟังลอสิยออีลูกลำโพงกือมีมีเยอะจนเดออยู่ลูกขอนใช่อายุน้อยเล็งเนอะมาลูกหูฟังหนัวยอฮาตาไม่นงเถาคือเจ๋งตั้งต่อเต้ากี้จวนดอกเต้งเต้ากี้ใช่เนาะมาเนื้อกูยออีขอคือเสียงเกิ่งเก่าเลยฮะอ๋อวิเถาคือยุนงลูกคือนงนงขอนใช่เราสยอยยุนงลูกหูฟังเออยู่เต้ากี้มองอีเล็งหลอกมาเนื้อยอมั่วความเสียงจัวไปตุกแข่งเนอะวิฮาตาเถาคือยูนงลูกหูฟังหนัวหลอกนุเจยูอ้วจัวยูลูกขอนใช่จะฉวดเนาะเต้จะชั่วคือย่ออีปนยินเต่าอยู่เหรออยู่จะฉวดเนาะเหรอเราสิย่ออยู่จะย่อเนาะลูกชั่วคือย้อนเต่าลูกหูฟังหลักซื้อมาเต้เท่าคือมั่วใช้ตัวเอเจจะอยู่เราสิย่อมั่วเต้สุดเช่นครั้งจืดเนาะเหรออยู่อยู่จืดเนาะฮะจะตั้งในเนื้อซื้อเต้จะมั่วเต้ตู้ช่างเราสิย่อมั่วต้นหนึ่งเต่ากี่ลูกเจจะอยู่เราอยู่อยู่จืดเนาะฮะตามั่วต้นหนึ่งเต่ากี่ลูกเจยูฮะได้เถาคือมั่วได้สัญญาณเตือนโลสเลยจ๋ออาตราใช้คือว่าน่าจะอยู่เราอยู่ยศเนาะฮะได้เถาคือมั่วสุดเช่งเอ็มว่าต้นในหูอยู่จะก่อนอยู่หลังนู่นหรออยู่กูจะเนาะตัวอย่างเก่าฮะมาอยู่จุดเตาเจ๋งฟังอยู่ถูกแข่งเจ้าเลยหนัวยอดได้เถาคืออยู่เต่ากี้แรงจัวเสาจู้กิจใช่มาเอยูนงลูหูฟังหอบมาแนะนำเลยหนัวฮาตายัวจุดเต่านงตัวช้างขอนใจเสือเอก็ใช่อีช้างขอนใจจ่าได้เถาคือมัวได้รู้ชัวจะหาชัวใช่โลชัวต้นแห่งคือเจ้าก็โลนั่นหรอก็สะเลยจือตั้งร่างเต่าเนอะฮะยัวจุดเต่าจะท้อนงจอนจอเหงอยู่ยัวจุดเต่านงจกว่าอยู่เนาะต่อเต้ห้าอ๋ออยู่เนาะเต้ชัวต่อเต้ห้ามาสัตว์เลี้ยงปังจุ่ยอยู่ตัวแกงเต้าฮะจะตั้งเลยหนัวซื้อเถ้ากูก็เต้ากีจัวสาวจู้กีเช่ลอสิยอเต้ากีเต้าตัวกีเช่มาจะชอก็สู่ต้งเถ้ากูอยู่ตั้งต่อเต้ากีห่อฮะอยู่จุ่ยเต้างงหัวไส้จัวเต้าเต้อยู่อีช่างต่อหันเต้ลอสิยอต่อกลางห้าหาตาปูมวดล้างจื้อคือเจ้าผิดปกติลอสิยอปูมวดเช่ลู่ใจจัวอยู่เขาโยฮาตามั่วจอต้นแห่งคือเต้เถาคืออยู่เต่ากี้เล็งเอก็นองทรงอย่างไรคือเพ่งมั่วต้นแห่งเจ้าก็มาก็โยจุดเต่าจื้อมังช้ามังกลางมังจนดักเต้ขอชอคือมั่วต้นแห่งจ้องจ้องมาจอต้นแห่งเดาสัตว์เลยจุดกลางวัดล้างจุดจอยอยู่อ๋อมาเกี้ยคืออยู่นองก้าวเถาคืออยู่ตั้งต่อเต่ากี้เล็งนองมากุนองเต่าฮะตั้งสมาจะช้อนงรอดเท่าใจฮะโยจุดเต่าใจลูกหันใจนงต่อเต้ฮะเอเต้เต้เถาคือมั่วสุดเช่งเต้โนหรอสัตว์เลยร่างเต่าฮะสัตว์เลยเจ๋งฟังเต่าอยู่ถูกแข่งเนอะแต่นู่นัวกูกู้จวมมั่ว
ร่างลูกเป้าหนัวจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าลีหนัวซื้อไอ้จวนซื้อหนัวเจกุยัวลูจออีร่างกีหล่อใจหล่อสุยเหรออีร่างสวดปังเสงกุยอแอนนาย่างร่างสวดปังเสงกุลุ่มใบฮาตายอจอต่อเชียจะลูจอจัวไปสวดเล่าเต่าหนงกงกีหล่อใจโอเค

马祖安子努啊，这古有啊，早刚路摸啊，一张手势就路躺卡坐背一种那子个叮铃张，说了刀包子安子哦，马鸟子安岛上努啊，古有有路下子脚刚摸古龙的吉窝棒哦，背样刚摸马啊鸟子安路在努啊，古有一路在古啊有龙包路在呢哈，有龙包路在马有窝子安啊摸到。ตาอย่างกังมอคือลุงตะกี้อัวปังออไปอย่างเกิดมาเราสุยอดจอกังมอนตะกี้อัวปังมาอยู่ลู่จงจงจวดเท่าคือยวดหลงเปาลู่ใจอ๋อมาสุดเล่าอยู่เตาเจียงฟางตัวจงห้ามาจอหนูจื้อคือย้อจวนตะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกู้เตาตะตวนถั่วเตาจัวจอไปเส่งสุดเล่าอยู่เตาเจียงฟางจงเตาจออากี้คืออยู่ซึกีจอกังมอคือลุงตะกี้อัวปังเราสิยอดจอเข้าทัวคือลุงตะกี้อัวปังหนอมาปัวหัตาหยัวมั่วจอแนวโน้มหัตาหยัวซึกีซาฮานตองเตาเหงออไปอย่างกังมอเราสิยอดออไปอย่างเข้าทัวโอกี้ยอดจอกังมอเข้าทัวไข้หวัดใหญ่กังมอเข้าทัว RSV 5จอเข้าทัวโควิดเก่าจั่วหนอมาจอข้อมูลคือลุงตะลู่ระบบเฝ้าระวังโรคดีจีท่านลอสยอดดีดีเอสกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาเนื้อจัวเถ่าเกลือยอดจัวปีลูกชงหนัวชูจัวนุตินิงเกาหยีลูหยีลินดูชงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวยอดจวนเต่าเต๊ะเฉาไทยกุนซื้อหาตามั่วเจ้าต้นเฮงคือเต่าใจโจกังม้อเข้าถั่วโควิดเก่าจัวตั้งชอยอจัวหวังจื้อเชงไปปวดจื้อเจ้าช่างเล็งเอเต้าปวดสู้ชาเหล่ายอเก่าเปล่าเล็งมาจ้อสายพันธุ์คือหัดเฉ่งมั่วกี้คือยัวระบาดดาวตัวเลยอินช่างเล็งตัวหนึ่งยอดจัวตั้งสื่อหนัวยอสายพันธุ์เอ็นบีวันทัศหอ NB 181หนอมันจื้อดาวตัวเลยจื้อจะเฝ่งปวนวะเนอหัวลองลงมาลอสยอติดส่วนซื้อยอ JN 1มาหนึ่งมั่วความเสี่ยงซาคือยัวสกียอดส่วนเตอจอปังเปิดต้นหนึ่งคือจ้องจ้องสิเลยยอดจหูเต้ใจก่อนเตอชาวอันหนูลอสยอจหูเต้ใจรอหนอมาสวดเลยมอเป็นสื่อกือยัวตีไทยยูทูบแข้งเตาเจ้าเล่งหนัวอียอยจู่เตาซื้อจอนเตาตีไทยจอนเตาบุคคลซื้อตีไทยจ้อกังมอเข้าถั่วชดชวยอย่างมาเนาะจัวยอเต้เถากือยูยัวเตะมองจัวเตะเต้มองเนาะจัวเต้ขอเชากือมัวจ้อตัวเองกือลุเนาะวกีจ้องจ้องวอีเปิลเนาะเจยัวจู่เตาซื้อจอนเตาตีไทยบุคคลซื้อเนาะอ๋อยอยัวจู่เตาวงควันจัวเต้วันเต้กือยูยัวเนาะอีอย่างกลางจือมายัวจู่เตาซื้อเต้สบู่โลแล้วซื้อยอเจลแอลกอฮอลูจัวเต้วันได้คือยัวนอเต้ของนอห้าเต้เร้าหมอห้าต่อกลางคืออยู่กลางห้องน้ำทางเหล่าลอยยัวจุตังวงควันสวดเต้ห้าเอ้ยอย่าอยู่จุเตาหลังเว้นระยะห่างทางสังคมเราสิยอดได้เถ่าคืออยู่มองจัวตัดได้คือมัวต้นเห็นจ้องจ้องมาอยู่พยายามจะซ้อมมุงย่อเชียวจอต้นเห็นจ้องจ้องอ๋อเอสเลได้เถ่าคือรัวเตาใจเข้าทัวนัวลอยอยู่สเลจื้อมองกีจัวรัวฮะได้เถ่าคืออยู่มัวเข้าทัวลอยอยู่สเลจื้อจ่ออยู่จ่อเข้าทัวมองกีจัวรัวหรือเล่งหรือตัวฮะอ๋อเปล่าอย่าอยู่จุเตาตัวจ่อวัคซีนติไทยเข้าทัวโควิดเก่าจั่วเจ้าเลยคือจอหนูจื้อปัวเตาแนะนำใช้จ้าใส่เลยหยัวปังลดอัตราเกิดได้เถ่าคืออยู่เต้าใจจอกังม้อเข้าทัวโควิดเก่าจั่วมาใส่เลยอวดจั่วอยู่ม้อจื้อลู่แหงอมากี้ใช้หัวยูทูเคงหอยอดได้เถ่าคือก็เป้าหาตาก็ทูเคงเตาใจเข้าทัวเราโนมาก็ยอดจุเตาย่อหูเจยอก็ยอดจุเตาย่อหูเจยใช้หัวก็ทูเคงจนกว่าคือยัวจอเข้าทัวเรายัวจงเรามาก็เลยมาตัดมงจัวต่อเต้เนาะยอดหาตาก็มั่วจอยอดก็กู้อีจีห้าก็งงโกลสยามมอจ่อปางมั่วควันจืดโลลสยามมอดส่วนแต่ก็เต้
ก้าหอยเต้งก้าหลอดสีเหยาะหัวกล้ามเนื้อหนอมาก็โยจุเตาชวนจวบเบื้องต้นเหยาะก็โยจุเตาสื่อจอเอทีเคลูชวนจวบก็ถูกเข่งออนเดย์ฮะก็โยจุไซก็เลยประวัติหาตาก็ปวดเตามูญโยเซจวนดอกเต็กถูกต้นเองคือปวดมั่วอาการคือเข้าไข่หาตาอยู่ว่าเตาใจจ่อกั้งหม้อเข้าทัวโควิดเก่าจั่วจะทางลิงหนูซื้อโยจุเตาเถากูก็เตาใจกั้งหม้อหลอดก็โยจุเตาพักผ่อนเหยาะหูว่างหูเจจกว่าปุ้มพอจกว่าก็สาเลยรองใส่ๆอ๋อให้อยู่จุดเตาจื้อมองปุ้ยอีแหลงเนอะก็อยู่จุดเตาเนาะหูก็รู้เชอปุ้ยอีแหลงซื้อก็จะชอบมองเนาะเชอจัวหลัวหรือเล่งหรือตูหรอสิเขาจะชอบมองเนาะเชอจัวเต้ก็จอเชิงเรกูเนาะจัวหูก็รู้ว่างรู้เจสั่งแต่อยู่เจ้ามองกีจัวหรือตูห้าแต่อยู่อวดจัวมอสรออีเจอ๋อมาอ้อนุนัวเหรอรู้ใจคืออยู่หลงเปารู้ใจเหรออยู่หลงเปารู้ใจมาอยู่อวดจัวจอกั้งมอเข้าทัวเหรออยู่อวดจัวจอกั้งมอเข้าทวนดำๆอย่างหนึ่งลู่จงๆมาอยู่ชุกีเฮงย้อนจวนดูนัวเจดูนัวสดเราก็อยู่จุดเตาใช้หัวเจงฟังอยู่ถูกแข่งตัวจงฮะเอกูกู้จวนมัวช่างสูสื่อนัวจะหลุดถังคาจัวไปสวดเราเตาเป้าเลยนัวซื้อจวนซื้อนัวเจกูอยู่ลู่มัวจ่อกั้งมอถัดซื้อห่อจวนซื้อนัวเจกูอยู่ลู่มัวจ่อฟัวจวดเลยนางจะหลูถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาจ้อหนูซื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาตักต้วนหัวตักหาตาโยมัวนางกูยังเล่นเดาช่างเจ้าเฝ่งปัวเนาะจัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวย้อนนางยัวหลูเนาะจวนตักลู่เสียงแจ้งใหม่แจ้งไฮลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรฮาลุเสงเพชรบุญฟัวจัวจาเนาะกือเย็งเล่นเต่าเนงเก่าอ้อจูเนงเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้เนาะกือเย็งเล่นเต่าเนงเก่าช่างจูไปเจ้าไปองศาเซลเซียสโยมวดยนเจ้ากือเย็งเล่นเต่าเก่าจูเนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาปุ๊หาตาอยู่ม่วนนางลูลู่ยอดจวนตักลู่เสงแม่องสอนฮะลู่เสงตากโนมาชดเล่าอยู่เตาเจียงฟังตัวจงเนอจอบไปเสงคือยอดจวนตักอ้อลู่เสงหนัวตักลู่เสงแม่องสอนฮะตากมาอยู่เตาเจียงฟังถูกแข่งตัวจงฮะอ๋อเอจอหนูจูปหาตาโยมั่วยอดจวนุติเป้เจ้าอี้จูนุติเจ้าหอนุติเป้เจ้าอี้ลู่หยีลินดูจูนุติเจ้าลู่จั่วลินดูยงอ้อเชิงจือปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมาโยมั่วนางคือยังลินเต่าเจ้าเจ้าจูหยีเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้มาอยู่ว่าลู่หอนเต้าเต้าเหงยอดจัวเก่งขอเชิญมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟางตัวรงยอดจัวนุติเป้เจ้าอี้ลู่หยีลินดูจูนุติเจ้าลู่จั่วลินดูยงอ้อเชิงจือปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวฮะมากูปุตเตาหาตาอ้อนูนัวเจโยมวนังลู่แห่งอ้อเอยอดจวนเต่าสูต้องจวนเต่านัวมาอ้อนูนัวลอสยอนนางมอหอนางมอเถ่าหยางจาวดูกือยังเล่นเต่าจื้อติงชายเต่าหอมากูมั่วอีปลัวนางหลัวตั้งสือมาจอนนางกูลู่จื้อลู่ฮะตั้งสือนือลู่เด็งเดย์หอลู่รอนางมอจาวดูจวนนูนัวรออีนูลู่รออีนูเลยฮะเนอเอยอดจวนเต่าไม่เรย์รอนี่ฟัวจัวจงลีจังหล่อช่างดักตัวกงกี้หล่อใจเต้าจวนดักสูต้องจวนดักหนัวหล่อสุยอนเต้าสูต้องตัวกงกี้หล่อใจเต้าจวนดักตรงเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป้ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อเอจวนสือหนัวเจกุยัวลูกจออีร่างกี้หล่อใจจัวเป้ยสวดเล่าเต้านงกงกี้หล่อใจอ้วกี้จวนสือมาเนาะจวนดักร่างหนัวกุยอดถอต้วนดักอีตูพงยือหอก็หาตาก็เยอะอีตุนหนักเจยยอดจวนเต่ากำแพงเพชรมาก็สังนงอีร่างหลุดจ้ากือยอดสู่ท่ออีร่างหลุดจ้าแปลงหนอมาเนาะจวนเต่าร่างหลุดจ้าแปลงหนัวเอก็หาตาทอมอฟีจัวก็ตุนหนักลัวคือเนาะจวนเต่าลู่รอคลองลานเต่าสู่ก็หนุ่งวากีฮะหน่วยเจกุกุ้มบางเต่าอีร่างสู่เสียงท่ออีร่างหลุดจ้าคือลุ่มไปหาตาเชาก็อีแหลงซื้อหนัวเจกุโยมัวร่างหนัวจะหลุดจอวากอนลาตูฮะจอจัวไป

Oh, God, I can't get it off in all your noise.

mà dù anh giữ nữa chị cũng vô cho cán lưu tên đón đợn đợt bấy ý trọng là dù cứ tin anh chàng xua lỡ mà hoa tăng nữa cũng mua ý tù phong như họ có cụ tàu đào xuống tông tua hà ta cho bà sau đi can hành rát ấy dọc bùa hà ta dù lấy quân là sống phạt xuất hàn ấy dù bùa mua bánh sự cười dùa mông chín đón đỡ thỏ thốt thuần xịt tàu lỡ nữa mà nú nua nớ nú nua dò nú tỏ cán cờ cứ cho nữ chú bùa khấy chùa bấy xuất lỡ mông thỏ thốt ทวนสิทธิ์จีนต้องเดาทบทวนสิทธิ์อ๋อโยฮาตานุนัวเล่งถือชื่ออัวโลนเจปิกิมองเจจอหนุจื้อปัวจื้อปูจัวทอทบทวนสิทธิ์หรอไอโยฮาตาเล่งถือคือกูจื้อเป้าหอฮาตาสอนุนัวปัวฮาตานุนัวยอนุตะกังเกากูจื้อเป้าฮาตาสอปัวจาจีนต้องเดาจูปิลูชื่อหอปิเจ้าเต็งเนอโยฮาตาไม่เล่งถือคือเจ๋งจื้อเต้าจีนต้องเดาเตสมองจีนต้องเดาเส้นหัวปวดตั้งหรอตั้งชื่อมานุนัวยอนุตะกังเกากูจอหนุจื้อปัวผู้จัวสวดเหล่าจีนดองเต๋อถอทบทวนสิทธิ์ดอกลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอเอวจองดาวจัวทุนัดใจโนฮาคือก็กู้เต่าดาวสุดตรงตัวกงกี้เราใส่ยอดจนดอกหนัวฮะเอ็ดเช้าก็ลุดแรงลุดหัวว่าจำดาวจัวอีตูนหนาเจ๋กือยอดจวนดอกหลงปงมาก็กูตาวดาวสุดตรงตัวฮะตายอดจวนแต่ไม่ลุดรอมาต่างสื่อหนัวนางตั้งต่อลูหนัวฮะนู้หนัวลอยอีนู้กูมัวนางลุดลอยอีนู้เลยฮะหนูมากูลงชักก็คือก็กูเจ๋งดาวสุดตรงตัวกงกี้เราใส่ข้าจัวไปสวดเลยเตาเป้ายอดจวนดอกสุดตรงจวนดอกหนัวฮะเอ็ดถอดเช้าก็ลุดแรงลุดหัวตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะว่าจำดาวจัวอีตูนหนาเจ๋สิงย่างย่อจวนเต่าลู่รอปากเกี้ยเสมิงมาก็กู้เต่าดาวสู่ต้องตัวฮาตาย่อจัวเต่าไม่ลู่รอปากเกี้ยเสมิงมาต่างสื่อนัวลุ้นดูกู้ชงชงก็เลยฮะนางลู่รอเถ่านางมอจองตู้ลู่จัวนู้นัวรออีนู้เอ็นหยกหัวตู้รอหัวตั้งลู่นัวซื้อหนอมากู้รองซักก็คือก็กู้เจ๋งชาวดาวสู่ต้องตัวกล่องกี้เราเจ๊ค่าจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าย่อจวนดาวสู่ต้องจวนดาวหนัวฮะเอทอดเช้าก็ลุดลางลุดโจตัวอย่างเก่าหรอว่าจังดาวจัวอีตูนอ่ะอีตูพงยือเขาก็ฉลุ่มไปหัวจังฮยงมาก็กูสาวดาวตัวฮาตาย่อจวนจางตัวเจ้งกรุงเทพมานางตั้งต่อลูหนัวอัวจัวต่างสื่อหนัวจะฟดยวนเต๋อตัวเจ้งกรุงเทพมาจะฟดยัวจงจงเห็นนัวมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งช่องเต๋อตัวกงกี้เราเจ๊คาจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้ายอดจวนเต๋อสุดต้องจวนดักหนัวฮะเอทอดเช้าก็ลุดหลังลุดโจตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะอัวจังเต๋าจัวอีจงน่ะจื้อกูตีนิ่งจังสวดเหล่าฮะกูไม่สวดเหล่ากูเต้าสร้างสติกเกอร์ตัวเช้ากูลุดลังลุดโจดาวดาวก็มากูจงซักก็เอทอดเช้าไม่สวดเหล่าลุดลังลุดโจฮะอ๋อฮะกูมัวจอพงยืมไม่ช่องดาวตัวทอกี้หล่อเสียฮะไอ้กูมัวชาวชัยยาหรือจากูจะกังลุจัดรายการโอเคกูเลยมั่งจอไม่จ่อกี่หล่อเสียคือไม่ถอดตัวเนาะเอจวนซื้อนัวเจกูโยจากั้นลูกจออีช่างกี่หล่อเสียจัวไปสวดเล่าเต้านงกล่องกี่หล่อเสียอัวกี่จวนซื้อฮะโยฮาตาไม่เล่งตือจากั้นช่องเดาตัวนัวเจอีปลากูเลยมั่งจากั้นดูเต้นเต้าเดินเดาไปอีจงหนักจึกที่เน่งจังสวดเล่าจวนซื้อหรอมาย่อจวนเต่าร่างหนัวกุยอถอต้วนเต่าอีตูนหนาเจ๋สิงย่างย่อจวนเต่าลู่รอปากเกี้ยเสมอหงอมาหัวตั้งก็กูเต่าเต่าสุดตรงตัวฮาตาก็สังนงอีร่างโซปังเสียงคือฮาตายูหนาจื้อลู่เต่าจงจัวรอโนเจกูกูบางเต่าก็ร่างซัวปังเสียงนัวเหล่าฮะก็ฮาตาถอมฟีจัวก็อ้อตูนหนาลัวคือย่อจวนเต่าลู่รอห้วยงูเต่าจูก็นงอวกีฮะก็จอนนูเสียงห่างคือยอดจวนดักลู่รอห้วยลึกเตาจูก็นงอวกีฮานัวจีกุกุมบางเตาจางสวพังเสียงคือฮาตานยูหนาซื้อลู่เตาจงจัวรอหล่อเจกุยมัวจางสวพังเสียงนัวจะลู่จออวกอนทัตูฮะจอจัวไปสวดเล่าเตาจูก็นงกงกีหล่อใจอวกีเอี๊ยปลายยอมไม่จักรังช่างดักตัวจีกุเลยมาจักรังลู่เต้สวดเล่าเลยเตาดักจวนซื้อเนาะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
2: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
8: ็ดอปูแวปักญอโพเนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: thế ý วิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเฮลอนั้นเลิศตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Non, de omichope dopu ve mura pati pupi romosco pradoganata popaqua, dota popa kilu, prakanyoko, rano, ta chikotomu, haloko hunari, letule nuitnari, he tokolosa pele, talota let saw, voto chiang mai, tetonya ino, vitiukalula, go jote veki me, am tokotolikaza, nui chiku kilohert, something and pachasam hanti sam, grom pachasam pan.นอตุกลสัตยาดีเจเสมอเวจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเกลอซักกมมอสกโทรศัพท์แฮคอร์ซีเจเปอร์เบอร์โทรศัพท์053-276-007วะแเซอร์คีนุ้ยคือวะหวานนุ้ยนอมีแต่มีบาดันตากันแล้วกว่าดอกกันแล้วออนไลน์อปูเฟซบุ๊กอปูติ๊กต็อกอปูเดอะแฮตุดโตโจลสัตยาเซแฮคินโดกนาตาสวีกวยลอตะกะโตคอมเมนต์ไลค์แชร์กวยกุเกจิกะซึซึทอกิดอปเวตะกะตึตะกะตึเนาะเปเตเลอะปุคิเนเปฮบบากุดอปเวบาคะคือเลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไว้ดาและปอพออาเชอคอตะกะจอบาคะคือเตปลอบดอกือปือโพแวโพตลอดตัดและอะปูอะตอและมุขโคแกจูดอะจูซุกะตึเนาะมือเจคีเฮลลอเลปากกอยดาเฮลลอพลลกิแมปวยเนาะมุกว่าจะเฮลลอก่อนเนาะคือยุ่ยนารีคนนารีในมุกขจุกเกิดและบ่มาจากอตุอจุดโดจิบ่อดิสมุกขคู่จะนี่เนาะมุกขคู่คู่สบกะเตเนาะบัชาตลอดตัดและอับูอาตอเทวดาซาเลซาสีซาคอในมุกขจุโดเนาะดิสอเลเวเมโฮซอบาดตอตอลอชอดาเวเลอำเภอเมสเรียงเนาะเลมือซือปูเนปราจีปาคอบาตตอนนี้บาปึ้นหล่อเลยฮอโคกันลอสซื้อโอเจาะเนาะมีวดามุขดจูอันนี้เนาะมุขดจูโดตือเลอร์ฮอโคดิซอลเลอร์อาอุเลตันลูโคเนี่ยอาแกตันลูโคแต่มือแต่ผ้าอาชาทอเนาะทุกบ้านเนี่ยตัวมุขดไม่จู้ดีตีจูราทอราทอเนี่ยอันหล่อปลิ้จเนาะที่อาไม่อุเลฮอโคปูราตือเลอร์ตือเลอร์ดิซอลเลอร์เสียนแต่ทื่อวดาทื่อเนวดาอาจูเนที่เสร็จผ่านเองอาตมาไม่โปรแกรมมุ่นหนอดาแกกิตับเพื่อมือเพื่อซีดีซอกก็พีหอกควรตาล้อมมือล็อบพลาแกกิและทีเสจีหนอจะจากคอนเลอร์ดอปเวลเลอร์ปางอุ๋งหนอและอำเภอมือเจ็บพูโต๊ะก่อเวเมเกเลอร์ขอบุคีดิซอลเลโต๊ะก่อเวดาเลอร์หนีและปุ๊กีเมเกหนอมาซาเลนจ่าดินแนวโคเนดอปเวลโอเลอร์อำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่ละน้อยนึกว่าแต่ก็จอดเว้ยเก๋ๆขอกันหนาแต่ก็จอดดิซอลเลอร์ปัดดูวับกาตาพิตามาปกอเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาเมเกแต่ก็จอดดิซอลเลอร์จะตามาหล่อเลอร์กรมประชาสัมพันธ์เนาะแฮบอบบากือนาเมเกเนาะเดอนจุนหนาเซตาเซตภัยปฏิวัติตาพุ่นหล่อเรียนนอนเลอร์ตาอู้ไม่เมลเลอร์มือชาคอเนตบัญโยสะอุดาจราดิติเจดิมุขจุอาเมฮอคนลอสเซอร์เมตลอดที่ก็โดดล้านตามือชาคอคันนี้ปักกว่าพลาดีหมอปักกว่าบางการในอุลตันลูโคกว่าโจลอเลอร์ประกาศเคลื่อนด้วยหลอดสีคอนตาทีวดาเลอร์ดิสอดที่หนาทิศลมมาซาดิเลติจาแลก็เจอโคกรถลามาซาดิเลติจาแลฮอกคนลอสเซอร์ที่แฮลล์มือชาคอนในปักกว่าพลาดีเนาะบาชาเริ่มมุนนักคอร์คันเองอะมุนนักคอร์ในกว่าพระบาทมุขจูเซลในบาปุ่นหล่อมุนหนอหรอมุขจูพัดโดเนาะบาปุ่นหล่อมุนหนอเมวดาเลอร์ตื้อเมเลอร์ที่โดกว่าได้แฮปเปิลรอในบัตรรอจีดตึ๊ดเซรบบาเลยวะเนี่ยจีละในปาดาทีโอจีละในปาดาทีโออามาซาดิเน่เนาะดินาโคเน่ขอกันนาตากระจกคือเนาะเดอมิตรจูราเลเลจิบาเดอชมโมเลตามุสุมุซาเดโอดิบาชาเมจูรัตเลกะยาตะใครดื้อรัตเลือหรอเนาะดิสเมกะยาเตตทีบาดีน็อกแคน็อกคอบามุโคจูใครอีเนาะมีรัตเลือนดานเดอชอตเลตลอดละโชฮาคือแลมมีหลอเจเลอร์เนื้อมือกาพัตตีเนื้อพื้นเพียดเดินตาเซนอมีวดาเลอร์ปอพอเนี่ยเชื่อคอตากระจกและติเลอร์โทรศัพท์มือถือปวนตาเต็มลื้อเลออัตตอรี่เนาะเดอเลอร์อำเภอเสมืองเมเกเลอร์อำเภอกาลยานิวัฒนาเมเกขอกระหน่าตากระจกเกวเนาะเลอร์ปอพอไม่เชื่อคอตากระจกตาได้บ้าบักปาเตเลบักพุ่นหล่อซะโดดเจ๊เนาะอีกคาเดอร์แฮเตกูดอปูแวดินเนเลอร์ตากึจอละเรียนตาโอเวดาคือทอจิหนอแค่ขอจึกเตะคือปือโพแบบโพลอชอดาเวเลอร์สุคือซักคือดาดิโซเลอร์ปาเกดอปัดต่อดอมอตโตจะเนี่ยปัดต่อดอมอตโตปากอเลอร์วอลเลย์บอลอัพพอมือหนอวอลเลย์บอลอัพพอมือเดอ
กว่าดือสุขิสักคือดันดมะเราก็จะเตะก็จะเตะไซดมะเนาะเดี๋ยวจะเกิดเตะกันนะแค่ก่อนเนาะเริ่มอากาเลนื้อดิซอลเลอร์แต่อันเล็บเรื่อยแต่เลสวมิญญาปาบัลเลอร์โอลิมปิกเนาะโอลิมปิกในเมวดาปาคุดเทเนปการเลือกไซก็เตะเลือกที่ก่อนเบญญาอีแค่เหลือจะชี้คิดก่อนเนาะแต่ชี้คิดก่อนเนาะเดอไม่จะเซสุปาเตอร์ว่าตินิแลนยอยๆว่ะเนาะบาคือเลือโอลิมปิกเนี่ยเนาะดินาโคเน่เฮเตกนาแค่ก็และโชเลอร์ตาสุมือซามือตาสวิซาเชลเจอร์ตะโจเนาะกันน่ะกว่าเลอปืออันนันอัตาสวิตะเผื่อเตเวดาเลออกคอนาเลอแม่ตลอเนาะกันน่ะกว่าเนาะ

Kete lin no ta savi le pu chai chatri ata savi te veda le ke e na ta e ta kui ke ta le a re no di so le me to ko ta e ta kui la re li da ke ke hu ke nya di so le ke te ke to mun no no te ga te ga te chore chone ke to ko ta e ta kui le abba lo sa ne te me la nya nya chi ba no di na ko ni dan ta ka le to ko ta e ta kui la ge ya vali da pe sak khu chana ko ga no nta ka le te to ko dia mu da pe he ge he ba na no di so le te ba su ha go sa ha go ra te le ba no pra le a ke e pra do ke te ne me va da le pe mo pe pa re o di no le ge do le ta ke cho ba ka khu le pa ge do pat to do mo to le a pho mue da ba ko da volleyball da ka ne ne ke ba to le ne chu da ka ne no de จะเตะกูน่าเลยดีเนาะดิสโซเลอร์ปาเลปรุหรอซาเลอร์ปากวดาชิงแชมป์เอเชียเนาะชิงแชมป์เอเชียแต่คะแนนแกตัดละหลุดโดก็เตอเต็มรอดอเจเอเชียเนี่ยอุวดาก่อนเนี่ยจะกระบอกรัดเราเนาะเมเตอรุซีปูเกาหลีเมโจเตเมตลอดรัดแหละเนาะเลอจะยอดได้เลยจ้าบ่ะเนาะทวีปเอเชียเนี่ยรัดล่ะเอาแปรก่อนแล้วจะตัวได้ในบันตากาและตะกุบากุเซลเดอแต่ก็ยาเสจิเนาะมาจากเจสิญาเราเลออารัดล่ะอารันเราดอเลออาคิชิเขากะเนาะดินยาโคเนเดออาเกตัดชกต่อเลือดสุขสักขึ้นแบบโดก็เติร์บล้อมีวันใดเลยดีเนาะดิโซเลอปะก่อก่อจดเตเนี่ยอันเล็บรื้อหล่อซาเลอก่อตรุเนาะเลอประเทศจีนเนาะดิโซเลอก็เพื่อดอกว่าอินตากาดาสักเนี่ยอันนอกิตเตอร์เลยทวีปเอเชียแหละเนาะข้อในประเด็นอินตากาเล่นเนี่ยอันนอกิตเตอร์เนี่ยเนาะก็เนี่ยแล้วเพื่อเราดอสันไล่ดอททีดอกกอบก็ได้เลยโอลิมปิก2028เนาะแล้วเพื่อเราสันดอททีดอกกอเนาะโอลิมปิก2028เดอร์เลออาปุกินเนจอเตเนอะเควตุหรือเปล่าดิสโซเลอร์ประกอบเลิกปาเลปรุหรอซาเลกีฬาโอลิมปิกเลอวอลเลย์บอลเนี่ยอาคือเธอในวันดาแค่เลือแค่ช่วยในตะชีขี้ก่อหรอเนาะตะชีขี้ก่อและใส่ก็ตื่นและดอทที่ดอกก่อในไม่กว่าก่อโจเตเนี่ย

อาตุกอลเลอร์จีปูจีปูเนี่ยแกปาเลอร์ต่อรอหมดต่อเลือกวอลเลย์บอลเนาะอ่ะพอมือเนาะแต่ใครแบบพูดหรอท่านเลยกับพอมือเนาะนักกีฬาทีมชาติจีปูเนี่ยก็พี่อันโนเกะปากอลเลอร์คือนุ้ยทุกหมดเนาะเล่นพูดหรอท่านดอทที่ดอกก่อนเนาะเป็นเมเอเชียบะดอทที่ดอกก่อนประเทศทั่วโลกเนี่ยอัตากูบากูเซเลอร์อัตต่อหมดต่อเลยคันเอโก้ไปด่าอันโนเกะคืออ่ะนี่อ่ะทุกหมดในทบล่ะเนาะคอมยนเลยญี่ปุ่นเนี่ยเนื้อตาเต็มเนื้อตาก็นิดแล้วหมดก็นิดแล้วเลยดิซอโอลิมปิกเต็มร้อนใหญ่เนาะอันนี้แล้วนี่แล้วจะต้นบาดีใช่ไหมแต่คันนี้เนาะต้นบาดีใช่ไหมบัชชาเลิกการเลิกก็นิดแล้วสุกการเตือนในมีไว้ด่าดีเลิกนิดแล้วพูดหลังสั่นโอลิมปิกเนาะวันแรกใส่กระตือแล้วทีละกอดดับเบิ้ลใหญ่เนี่ยเซอร์ก่อเนาะแต่ไว้ด่าเซอร์ก่อเลิกก็นิดแล้วสุกการเตือนลีเนาะที่1ที่2ที่3นอกิเตอร์นอกิคินอกิเซเนาะกินิดแลแกโอลิมปิกเล่2028เนาะญี่ปุ่นอะเดอะเซเลอร์ปะกอยดาอันนอกิคือนอกิยุ่ยเนี่ยตินิดอะตะตินยอนๆดิจิบะอะมาซาลินิจะเนาะเดคอคอดอเลอร์ปะคือเธอเนี่ยเลปะกันแลเลอร์โอลิมปิกเนาะเตอร์มีมีว่าดาอันนอกิเตอร์นอกิคินอกิเซเลปะกอยดาไซกะเตอร์ละทีละก่อนนิดแลเนาะคอคอนิบลอเนี่ยคิมิตมีเมวดาเลอร์ปาปรุหลอซะปาโกเวดาเลอร์ชิงแชมป์โลก2027เนาะชิงแชมป์โลก2027คันนี้ตากาเลอร์เนดอปาโกเวดาอันนอกิเตอร์นอกิคินอกิเซเนาะนอกิเตอร์นอกิคินอกิเซเนกนิดเลดอจิเนาะมาซาเลเนจะเนาะคอคอดอเซอร์มิตมีเนปาเกเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพเมวดาเลอร์ปอนเดอร์เนาะดิซอเลอร์นี่คิกโทคิชิโกเนเมวดาเลอร์เจ้าภาพในสหรัฐอเมริกาอะคอมโยเลสหรัฐอเมริกาเนี่ยดิแหละดิหลอดได้ก็นี่แหละปรือเวดาเนาะตาแกปอดเดิมอ่ะก็บ้านเมเลอร์ป้าเหียแควเลอร์หลอปรือตาเนาะเขาก็ในตอนนี้เอาโอเคแต่โลหรอเลอร์ปากโกเวดาชิงแชมป์ทวีปเนาะดิซอเลอร์ตากาเลเนอันนอกิเตอร์แล้วแต่ทวีปแต่ทวีปได้ก็นี่แลเลอร์โอลิมปิกเนาะทวีปเลิกปากกอดาทวีปเนี่ยเอาไว้ดาตะเขือตะเขือเนี่ยกอดะเบญใหญ่เนี่ยเอาตะเขือตะเขือตะปาตะปาตะปาจ้ะเนี่ยตะปาตะปาอะเขือพัดโดเนี่ยอุดลื้อละกอเลือกกอดะเบญใหญ่ปันนอพาไว้ดาเนี่ยเอาโอแซ่แซ่ทวีปแซ่เขือเนาะดิซอเลอร์เปเตกนาเตอตะเขือเนี่ยมีไว้ดาทวีปยุโรปเนาะกอตะกอลานตาอุระเลนี่ปานี่เนาะคีตะเกินคีตะกอเนี่ยมีไว้ดาเริ่มคีตะเขือเอาคีเขือเนาะคีตะเขือเนี่ยมีไว้ดาเลือกทวีปอะกอดาอเมริกาเหนือเนาะอันเนมูเนอาเดเกเลอร์ก็แกกอลาซูเดกอลาวาพับคุณหรอซะอุราเจเซอร์ตะก่อนมีเซอร์ตะเกอเอาที่ก่อนเนี่ยอุแซกเกอร์หมดแซโลพัดดุเขาก็เลอร์อเวลาต้นหล่นในเมียวดาเลอร์อเมริกาใต้เนาะเนาะบัมเมอเมริกาใต้เนี่ยอาเดเกเลอร์ก็แกปการเล่นหยาสูสูเนาะกอลาซูพัดดุพัดเตือนตาอุเนาะเนาะเขาก็เลอร์อเวคาก็ดาทวีปแอฟริกาเนาะแอฟริกาในดินเนเจกอลาซูอันตาอุดรีละก่อนยารัตละเนาะขอดอลเลอร์อักเตอร์ครับทวีปเอเชียเนาะเอเชียดะกอจอเตโอดาพินิดาเจเนาะดินยาโคเนตากึบะปรือหลอซะเนาะกึบะปรือหลอซะขอคอนิบลอเนในเมกว่าและกว่าเกเนกอจอเตเนดิซอเลกเลเลอร์โอลิมปิกนี่คิกโทคิชิคอนิกอดละเนาะบาปรือตัตตือเลอร์เนบาอันโนกิเตอร์เลอร์ทวีปเอเชียเนาะขอคอนิบลอเนปาปรุหลอซาเพลมหาปุกิตะนีคินีคันนี้หลอเอออับบาเนี่ยตอมีดิเลจะแลจะตอตะสินจะตะสินญาจิบาเนาะมัญญอญี่ปุ่นเนี่ยเนาะญี่ปุ่นตอกอญี่ปุ่นบัวเวดาปิ่มละเนาะเออสุคุซาคือตามาชะคอนดีตอกอกิดอลเลอร์ปากอเวดาตะเลตรุเอเนาะตอกอตรุตอกอตรุเดชมลมาตะเนบาหลอตรุเนอะตะเนดาตะเปจิบ่เมตะเนดาบาบาเลตะนิดแลโอลิมปิกจิบ่เนาะดิเนโคเนบาบัวตะติละเนจิบาชาจดเตเนติดอกเวบาปะซิปะซิหลอซาเนเนกันเนตะละละจดเตเนตะละละเนาะมาเลมาเกเปทอเวดาเปทอเสร็จละเนาะปาชอตอลเลดิซอลเลปาเกลโลเกโอกาปาปาคาเนาะเนาะเปทอเวดาเสร็จละจดเตเนดาเซละเนาะตรูปาเนดาคิละคอมโยเลจดเตเนอันนอกิเตเลทวีปเอเชียเนอันนอกิเตตะมาซาดิหลออันนอกิเตลอดาเกเนแลเลปาปรือหลอซาดิซอเลปากวยดาโอลิมปิกเนาะโอลิมปิกเนี่ยมีเวลาปาดอทที่ดอกก่อนเลยไซกะเตเตชิคิกอเนาะเฮปรือหลอซาตะมิด
ักเล่นหนึ่งยอๆบ่าเนาะแกแต่ก็จอเลอเกมมุ่นเนาะล่ะพระเจ้าเต

พอตักกูบักกูเซโอติดดอกเวเดเลก่อกะคือจีบะเนาะเราชอดาไปเลือกแค่นี้ในปาเฮกิเฮบาระเนาะปาเกเอกชนเนาะให้ชอดช่วยเลือกโหลดเลเจโอลีรัฐบาลเนาะปาดูว่าปะในคือเนโกรเจียนตาอากะแกวจะเชียบเหลกอ่ะเนาะดิซอเลเกเฮลอเฮกิเฮบาและติเลปาเกนักกีฬาศิลปะเนี่ยก่อเนาะอีกาเดแฮเตคือดอปเวมึงกับพาร์ตี้สุคือซะคือดาเนกวาดอลีเนาะเลกีฬาโอลิมปิก2028ดิซอลเลอร์กอดจอเตะกัดต่อดอมอโต้กับพ่อมือนี่เนาะก็นิดและเปรือตาเนาะเต็มมีตาดอกเวบ่าวเนาะดีนาคู่นี้เด้อสุขึ้นสักขึ้นอ่ะเนาะเดจิสกอร์พร้อมเนาะพัชจอเตะโคเซมุนเนาะมุขอดดับแวร์ขึ้นดอกขนาดและปอนและเปลือยเด้อปอนและเปลือยเด้อคากว่าและกว่าเกลืออืมช่วงโมเมียแปลกนะเกิดคลื่นเมียแต่คลื่นบาดแล้วต่อด้วยบาดที่เจ็บบาดชักกว่าแต่ใครมออาจจะคลื่นบาดหรอเนาะก็คือเลือดตาสวีตะเผลอเนาะจ้ะเนี่ยตาสวีคือเราตะเผลอเหรอเขาก็ในตอนนี้เคียกขอเด้อกินแลกินเลือดหรือเลือดทาเนาะทาเลคีทาเลเผลอแลเวดาตาตือตาเชื่อก็ต่อเลือดแต่หันยาอีจะเกิดแต่ตาเปื่อยอีเหรอโอ้มือโชเปอร์โอชัวเทรเบมือซาพีก็กาขึ้นหนักอีดอกกว่าเลยสระปิลิปุเนาะดอลเลอร์เกมือน้ำเนาะอือสกอตตาสวีเตเวดาซาตะเผลอแอตึกาเนาะก็คนในตอนนี้ตาชื่อก็ต่อตาสวีมันก็เติร์ตาได้เพื่อกันแลกกันหนาทาดิซอลเลอร์ทาเลคีทาเลเปลือเศรษฐภานี่เนาะตุ๊กก่อนเราซันลูกก่อนตาบลื้อเนาะ

0: พิทักษ์เลเทอร์ทูลสถาบันพระมหากษัตริย์แทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับข้อ103จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ
1: จากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
5: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการร่างฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
3: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
6: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานร่วมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนรวมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
3: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
7: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำตอกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
3: ขณะเดียวกันเพื่อให้ความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี
4: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
8: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจากของยมงเหลือ10เล็กไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้งสองเกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจเป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
4: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงคืนคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
10: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางอารยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
10: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุสนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
13: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ตันเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
10: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
14: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าจ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
15: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
14: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกันกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
16: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
3: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
18: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบาน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไม่โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่า

แก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราชด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิลาบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่า
ใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรง

0: ผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงนาคพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นปาริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายัญและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมาเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุติปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายัญได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้เท้ามหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นเท้ามหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าพ ภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายันสร้างเอาไว้อริทธะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริทธะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริทธะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกล้าวสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรเท้ามหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริทธะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริทธะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริทธะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วย เมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายันและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายันสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายันพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายันเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายันแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอัมมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะค่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุททชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุททชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดา ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัดตลิชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นท้าวสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิตศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. เนรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นางอาทินันท์พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 19,48 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Gemini Pro และ Sonar Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร. มานูเอล กอนซาเลส ริเวโร นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่า77%ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่า25%แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึง1%ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรก เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ77ต่อ5 6ต่อ4 2ต่อ6และ1ต่อ6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก13ต่อ11และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ธันภัทรชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์7ซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงสองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมช
8: นั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะ สิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทยมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทาฮาวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้มใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ไรกาอบุดะเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาเตกาเลเลทะฮะยูลาวิโยชริคือหนอฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบุงเมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชุตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชุนนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาโอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปือตาเลกันยิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาลอนากาวิลโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอขอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาเลเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูปูลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อบดาจาวิโยอยากพูดติปอทอกาดาจาวิโอเนียยาเฉาะคอลงอ่ะคือติปอกกะมีละแล้วจบป้าอุปาลุเชตาวิโอวิโอนี่ราหุยาติภะเกียวติเกรายการอบดาจาคอลงอ่ะคือกะพูกะมอดะแล้วออคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออรอเปแลติกะลิลิถะตาอุยอยาวิโอคอลละเสจาแล้วรายการอบดาจาคอลหะอยู่ลาวิโยแมหาวิโอวิโอนี่ราหุยาเขาพ่อเชพ่อโดเชตาวิคาคิเพเชลีนาติกะลิลิทอกะจาแมดอแมซแมกาเมฮาเลดอซาเชลีนาชริเจเวอยากะนี่คือไทมิกอคอลแลมุยิขอยาเพวิทัปปะตออจอยากะสเพตอลาเชเวอานาอังกอติภัทะนี่คือตอดะเลอปูกากะกิจูติกะลิลิกะจาเวดอเวเชเวจอวิเตเจลิลิพอกะอายิอยู่แล้วอาชุยอตุเชซาจอซาปุตุอโปคะเดนหาซาดักิสิแมและยันยูเวียวยาแลชดิซอคอโลทอกาสเปเตนีฮีฮาปาออกูฮาปาคอโลยะญอเสชเตนีญูนีเพวิโยและจะขอทอกานีฮีนีชุขอขออุมขอไม่เลกานีฮีงาฮาขอชกอขออิมขอแม่ฮาเวียวเวียวญาราหุยะติพาวยะญีแลชดิซอคอโลสเปเตนียะคาฮีฮาปาออคอโลยะญอออเลมเตนีเสชเตนีอาเพวิโยเลนาลิโอยาญอฮากาปูไควิไวจาลีฮิฮาปากายะญิเปือกอซอลอกอแลกอฮาปาโคโล

0: ออโลยโยแม่นาลีออยาวเหนียวห้าแหล่นอทะงาทะมาลอล่าแม่จะรับปะตองงาฮือกาตาวินาลีออยาติพัชะอพูกาขอลอลอเลติกาลิลิกาคาเดสอยแย่แม่ฮาวิโอวิโอเนี่ยละหูยาติเผาอย่าปื้อฮาวิโอย่าขอรู้เท่ากันก็คือละหูคอนี่พอติแก่ต่อไกเชวิโยแม่ออลอติพอแลงก็คือละหูยาเวเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไกเชียวเบื้อเลกาเลียงาชงาขอกับเบวิโยวิทยุเรดิโอ AM ที่ฮิโอฮัสชิคอกิโลเฮิร์สติไลพอก็คือละหูคอตอกลาตาวิกาเฮกัววิออนเนี่ยลาหุยาค่ะพ่อซาพ่อจะโคพ่อพอนาแล้วติแกในคือลาหุชอจือตอคอหะซาวิอคอโลซาตาพ่อหะอยู่แล้วติแกออคือปึตาแล้วออเลมือทักไกเชแล้วออกาปิดาไกแพวิโยแม่และอย่าปึฮาวิอยากะอยู่เวลาตาวิซาตาออลอติผาไลลอจอตาวิยอมจะได้คือออลอปึติลองาคือติแกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไกตุเวแลยานิงาหึมเมียวคอโดแพไกเชวิออเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจ้าดาวิซาตาออลอติผัชาออลองาคืออยู่เวลาและติแกกาดะเจดะไกสิแม่จี้จอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันเตนแลซาตาปิกาลาวิแลงาคือไทมิกอคโลเลียชเดสวิออยาแลมุยิจอมาลอแม่หรือไลกาติกาติตีมุยิลามาจากิตุโยเจหรือไลกาลิงาคือไทมุเมียวนาติตอพระอิสาแลงาคือไทมิงือมุญิตอพ่อยะญีตาเลฮาปาเซนีนีโกฮาปานีฮิงาฮาขอชะกอขอวิออยาคโลมุยิลามาจากิตุโยเจกูเฮเลฟาตากวิโยลีลาจะละฮาแปดแผ่ตอลาเวให้ปุ๊กขอวิกาลูลูลาอีกาทูเวมีปะเวเลมิงือยอดจีเวน่าเลียกือลูฮาลูแผ่วิชริภาสติตะจีแม่หรือรายกาฮาปัสเซนตาเลขอนี้ก็ฮาปาวิออยากาติป้อมุยกอลูลาและลามากิตุเหจีแม่ลิงาคือแทมุเมียอนาติตอพอติกาลิเลกาซาตาพอหะอยู่แลกูให้กูฟาตะแม่เลมุยแตกาตาวิแลขอชะเปเซตาเลฮีชะเปเซคไกเจรายกาไลติมุยลามาจาไปถูกเราแม่เรียกเขาก็อย่างนี้ก็คือไทมิกอคอลมุยินยีเวติยาทาเลไทมุเมียวนาติตอพ่ออรอนิยายเลยะนิงาคือไทมุเมียวนาติตอพ่อสชเปเซมุยิเบฮุตาวิเจมุยิลามาเกตุเวอติจังหวัดจีใหม่จีไฮลาปาลาภูพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบุรีตอพ่อคังไกจีแม่มุยิลามาจาเกตุเวเลจังหวัดแม่ฮอซอเลจังหวัดตาฮือลูฮาลูแพวิมีปะวิกะถุเวติภัทะกูแหละฝาจิแม่อย่าก็ภาคอีสานพอกะฮีชเปอร์เซจิแม่ถ้ามีกอก็จะติดต่อขอชเปอร์เซมุนีต่อพ่อสชเปอร์เซถ้ามีกอฮอติดต่อออชเปอร์เซและกุฏิพอกะมุยีสชเปอร์เซแต่กาตาวิเจลิชกาจุยจอปากกรมจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่เนี่ยแหละวิลาเกตาวิสาตาออลอติพายูเวลาแลเรียงาหัววิออเนี่ยละหุยาชอปาอุปารุเชตาวิทางาหือเตียเลเลกาออเจ้ายาคาสึกะมีแลกูให้กูฟากาตุออโปลิสาตาจะได้พายูเวลาแลจะเคชลากาลาวิโยแม่ฉันได้คือวิออยาเรียงาหือไทมิกอคอลกามอันนั้นบุโควิดที่ชกกะก็กลาเลก็เป็นดักไอเชียวก็วิลก็มาไล่กะแล้วก็กุเกโกเล่กุใจแล้วมียาก็ก็ใจวินาหูดักวิเคลิกะก็เกเวเล่โควิดอันนั้นชอจักว่าละโกเล่ปุระทักเล่ชอมาสมาแม่เล่ปุระทักตุโกอุทานีฮีที่ชกขอเล่โควิด19ก็วินาโควิดที่ชกก็วิโอที่ขอทักตุโกชอสมาจ่าอยากเข้าขอนอขอนอเฉชอยากกะแพะเมาและโควิดอันนั้นอุปมากาลีเนื้อสุดดาวนะเรียกให้กูมานาจ่าอยากขนาดจ่าเลสเซวิติมุชอเมาวิชอมอชอเกติผ่าอตุโคลอันนั้นจอวิชอติผ่าเจเลยโยหัวเกาซามาอุวิทปะโตเลียอันนั้นติผ่าอาจจะเป็นกาวิลาวิทยาธาตอดะมากาเวเลียอันนั้นตอดะจุวิออกะมาเฮลวิทปะโตนะเฮโกเลงะคือไทมิกอคอโลอันนั้นตอดะเลฟาพ่อกาติเชวิกรมควบคุมโรคพ่ออรสาตาติผ่าปิกาลาเวเลียชนิดคืออ๋อเจ้ายาคัสนะเลเจเยลูอานาติเลกาลิโควิอานาชนิดผ่ากับมียาเกี่ยวกาทิเป็นดักไอเชเวจิเมลิกก็จะขอเป่าติฮาปาจันวริฮาปาติเวลาและอันนี้ชื่อที่นี้ที่ฮาปานี้ที่งาฮักขอจะก็ขอวิอยาเฉาะขอโลเลงาคือไทมิกอขอโลเลอานาโค ควิดแป้นดาวีจะลาวกาตาวิคัสนาลิชองข้างดอกว่าวิไม่แม่ลิกรมควบคุมโรคพ่อยุคืออรสาตาปิลาวิคัสอยู่เวลาแหล่ลิไทยลิวาวินาลิงาลาหุคอกอยู่โตแล้วทุมาลาเชวิติจึงแพวิแม่ลิตาดอยาลิติพาพากงข้างดอเลกว่าวิกาดอวิลอลิมาจอเมลิงาข้างกว่าวิดอเลกวิมาจอลิสาตาติพาลโกนาลิเคโกชออนาถตอดาเลอาฝาพ่อกาติเชวิลิกรมควบคุมโรคพ่อยุคือปิกาลาวิสาตาติพาแม่เฮกวอลิงาคือไทมิกอคโลอาจจะขอเป้าโควิอนาแป้นดาวินาจาลาก็มืองาฮีเสหาเลงาจะสระกะวิจกมาจะขอนี้ฮิงาหาขอจะก็ขอขอโลติฮาปาติเวลาเลนี่ชื่อฮินี่ฮิฮาปาวิอยาเชาะขอโลงาคือไทมีกอขอโลเลคูวิอานาเป็นดาวิคาเปียเลก็มืองาฮีเสหางาจะสระจีแม่เลก็มืองาฮีเสหางาจะสระเลแค่แต่ละคูวิอานาเพลเซเวเลเซวิโกลากุอิจาเฮเวนาลีจะขอปาติชออกาเจติเฮจิแมลิโควิอานาเพเลสเวเลมาโอเวเลชอมชอเกเตพาเลออตุคอลูอานาจอวิชอเตพาเพวิเจเลโควิอานาเพเลสเวนะกอเปื้อเลกาเลนิเวติยาทางาฮือไทมิกอคอลโลติฮาวิโอคอลงาชเปเซออคอลโลงาฮือมียาเกลเลโควิอานาแปนดักเอเชเวชอสายพันเอบี1.81J เลขอะคือไทมิกอคโลแปนดักเอชวีเอ็นบี 1.81J แม่เลขเฮ้ก็ออฟมาชติยาเจเลขเฮ้ก็งะคือกาฝาตาจอเวน่าเลียวลอกว่าจะเยลูอานากับแผลเลียวโควิอานากับแผลเลียว RSV ก็เวเลียวชุพุพุวิชุพุพุและเลาะนาวิอานาจะได้พากาเซอานาเรียติปอติติแก่ปอเพปวิเจเซอานาเรียออกพุมาเซยาติแก่ปอดาเลเพอาลาโกเรียนในหัวตัวอานาออกพุมาติพาถะต่อดามากาลาวิแม่เรียกกัวติกาลิลิกาชริเจแหละเรียเชสาจอสากาตัวออกปุนะอาชุยอตัวคาเดอายี่อยู่แล้วงานยิหาซาวิโยออกลอกชริคือวิอ้อยาดอหาดอคิดจุจอวิเรียอันน่ะโควิดได้ผ่าแผลวีชอบได้ผ่าหน้าเรียดหาดคิดดูจอวีแลชอบมอชอบแก้อาสาเมาวีชอบมอได้ผ่าเจเรียแต่ละออตุคอลูอันน่ะจอวีชอบได้ผ่าเจเรียลื้อเลยกะเรียงอ่ะคือออตุคอลูอันน่ะถ้าตอนดัดดูวีออกาจออีวี HIV อันน่ะแผลตาวีชอบได้ผ่าเจเรียแต่ละยามีมายาหัววีได้ผ่าเจเรียชอบจะได้มูแลกาฝากาคิดจาวินาเลียมาติเลโกโกชอจะได้ผ่าชอยูหัวตัวคโลอนาถตอดาตัววิออกเอาซาติผ่ามาเฮวิโยเรียกเฮโกกาฝาวิแม่เฮโกนาวิออฮิติผ่าน่าเลียโควิอานาแผลวิลโกฮอนาเชนาจื้อวิเจเลียลือเลกาจื้อเย็นาวิอาจะปิดดาจาวิเลขอขอนาเลียจื้อเฮดอมากาไกตาเลกาเลียออกาจามากาไกขากายแผลลาปุวิจิแม่เรียกโควิอานาเชขอคนาวิเจอโกนาวิเจโอกานูเวโอกามาจ่อๆไกเวนะเรียกให้กงอะคือตัวฮอนาชนาเวมาเคลาเลคือเวซาโวมากาเวนิมากาปุกินาเวจามากาดอมากาเลจะเคเตไขแผเวลอกโมสลาอูเกโลเกเลฮากาจาเตนิวิเจแมเรียกให้โควิอานาชะได้พาแลลีนาชะยอมากเกกาเนหือนาชะฮอกเกไซอATK ก็เวเลอยู่เวลาแลแตะแผเวแมคันบะมาเฮเรียกให้คนนาเรียแต่หมอเวลาก็ช่วยมากับแปะปีตูนะช่วยมากับแปะตูเรียชื่อยอดตุกากาฟาวิโยให้คนนาแล้วก็กาคาเดเจแล้วก็เชลเลียตุคาเดกาฮาซาวิโยเรียกให้คนอพอคือช่วยมากับก็จ้าเลยเป็นดักตัวปุกากาฟาวิโยแม่เรียกเชกาจึงได้คืออนาถตอนดักเลยฝาพ่อกาติปาอมโมอรสัตตาปิกาลาเวเรียกคุวิอนาจะได้พาทกาติปอกโกลาเลยเป็นดักเชลเจแต่ก็แลงาคือวิเนี่ยละหุยติภาทาเรียออรสาตาจะได้ภาอยู่เวลาแล้วจะใครชลากาลาวิโยแมมหาวิโยวิโยเนี่ยละหุยติภาโอกาลาตุเวสติหาปาเรียสปอยโยเรียสติหาปาสปอยโยแมเรียโกหาปาโอคโลเรียงาคือไทมิกอคโลอาจุยารัฐบาลิกระทรวงพลังงานพ่อนาเรียงาคือเยกาคโลเยเชวีอามีไฟฟ้าติภาย่อปีไกตุโยเจเรียงาคือเยแช่วิเยติผาลอกโกขอโทษแม่เรียงาคือแช่วิเยติผาลอกโกนะ เลอามีไฟฟ้าเยเวเตฮาปาเวอคโลนี่ฮาหน่วยออลึมาเกเวลอกอเตหน่วยวิเศษบะเจติกาคือวิเจอามีไฟฟ้าฟูชอลิตหน่วยวิเศษบาจิแมยกโนเตฮาปาวิอคโลอามีไฟฟ้าเยกาคโลเยเวนี่ฮานวยอลือมากาเกเวลโกเตหน่วยวิเศษบาอคโลกาคือวิยอกอเปือเลนิโมเตมูลโกเลนี่ฮานวยอลือเยเวลโกคันิบาอามีไฟฟ้าฟูเตผากาคือตุเลกอกเลนี่ฮานวยอโคตายาลาโกเลนี่ฮาเตตาเลออฮานวยคากายเตยาลาโกเลเตหน่วยวิอคโลอบะติชงาสตาเจเลียจกอคาตาลาโลเมเลนี่ฮานอยโคตายลอกนะเลอบะติชงาสตาเจเลแคเตเลออฮาโอคูก็ตายเวลอกแลเลติหน่วยเวอบะเซชงาสตาจิเมเลอามีชกาสายเยมาลอกสาอพุกะคะเวลอเลหน่วยกิจอพุกะเวนะเลอามีติหน่วยเวอพุกะเวยาคะโนฮึมาเยมาคะเดซอเยเปเยปึแลลินิฮานวยอคูมาเกเวลอโกอามีไฟฟ้าฟูนะเลติหน่วยเวอคอลุเซบะจิเลเกโกชเวแลลิปุลาตาทาเวอยาลอโกเลงาฮึอามีไฟฟ้าเลFT โกเวนะติกะอคอลุสวาเวนะเลอปิทาลอโกเซบะก็ชงะสัตตาจิตินุยเวอยากให้ได้พออสอขอโลเซบะฮิชกอสัตตาจิแมยกอคันนี่บะย่อยเวเลก็อบะมาย่อเลอสัตตาอสอสัตตาเจเลอสลือเจเลยกออาเจเจย่อยเวลอเลยกอมาติย่อยเลก็โกปุลาตถาก็อยากก็คุโลมีบามอเวเลโอเวกะมียากเกอปกกะเวลาจะก็มามีพุนาเลเตยเลเลปอวาเวนะเดเรกอมาจอเวเลวเวชอมมีเวพูไมกาอาจจะอยากเวพูเตผายเยจอเวเลเรกอจะได้คือเวอย่าออคโลเลงาหึมมียานิชเตลาเยกาจิแมเลอามีไฟฟ้าฟูปลาตาทางาหึกักคือเวนะเลนอามีไฟฟ้ากายกอเวอมุลุกกึกอเตียวซามีไฟฟ้ากะเวเตผานะเลกากะปอกาวิชออาลาเคเตมือฮิฮิลาเคกาวิโรเจปโทอามีไฟฟ้าเพสัจใจอยู่เลยเอ๊ะเลยอามีไฟฟ้าเลยเอกอชเวกันยิเวติยาธาชเลปอวิอยาเลอาจุยารัฐบากากายากอโคโลอามีจาวิอมูเวอามีลอกโคเลมมีเวฟูเตพาธาสอกือตุโยเจเลขกว่างาหึมมียากมมียาเยกาโคโลตะตะแยวิเตผาเจติอามีพุทธิผากะคือไกตุลอแม่เฮกอลีโนฮือแล้วอามีเยมาลอกว่ามีพุกะคะวิลอเลขกว่ามีแล้วมาเยมาลอกว่ามีพุกะยอวิลอแม่เลขกว่าชะกะงาหือติกาลีลิกาสอเยไปเยปื้อวิลอโกเลสอเยไปเยปื้อวิลอโกเลเนหือตุทกะอามีพุทธะมามากะคือวิโยแม่ฮาเลวิออลอโยเลชเวแลงาคือไทมิงกอคโลกาอลียามิมาวอลเลย์บอลก็เวเลยบอสทาวีนะวอลเลย์บอลก็ทีมชาติเรียกงาคือไทมิงกอคโลยามิมาแฮปาเกลโดวิออคโลเลยงาคือไทมิชอชอแฮปากาวิจก็ปวดทุกข์ชื่อจาเลยงาคือไทมิงกอคโลวอลเลย์บอลทีมชาติเรียกยามิมาได้ผ่านนะแฮปาเกลโดอิดาวิออคโลเซสเตเลนิสเคกาวิเจเรียกก็กาวิออเลยงาคือไทมิชอเลยกาวิเสะเสะปอกาวินะเลยแค่ก็ให้ปั๊มมีชอเลยตีปอกหรือกาตาลาวิโยเลยเสะเสะขาช่วยแค่ก็ตีปอกกาโกอิดาโยเลยอยากข้าชอเสะนี่จิเมเลยให้ปั๊มมีชอกันนี่ปอกาวินะเลยงาคือแทมมีชอเสะปอกาวิทับปะโตเลยงาคือแทมมีกอคอลุบยามีมาตีผ่านนะวอริบอดเชเวเลยมีกอคอลุบโอลิมปิกเลยนี่หินนี่ชีฮีเลออคโลออโลเปติปอกาวิออคโลเลงาคือแทมมีชอกะนาลิโอลิมปิกออคโลเลยามีมาบอสดอวิวอริบอดอวิชออคโลกะกาลุยตุโยจิเมอาเลชกะงาคือแทมมีวิออมิออพุฮาเลตุวิออเจติภาเทวิโยเลเคกอชกะอยู่เวลาแลออวิออญะลาหุยะติภาทะโทมาลาวิโยเลเคกงาคือมุมโยเวอาจุยารัฐบากะติปากะงาหึมมียาเลชื่อจาวิโอคอลชื่อชิมและงาหึมมียาวอริบอลทีมชาติเลยามิมาอมติภาทะกะโอกาปิเวเจเลชกะอยู่เวลาแลออวิออญะลาหุยะติภาทะโทมาลาเชวิโยแมก็จาเลกะเลตานิวจิให้พ่อทอกะ น่าเชื่อหัวลาวิจะก็มาเรียน่าเชื่อหัวป่านะนี่ก็ถ้าอยู่กับวิจิรถกระบะเรียรถกระบะหัวเล10ล้อขอหัวคือเปียเตียไปแล้วเจยามาเสือเรียจะใจไม่ให้รอบย้อนเนี่ยแล้วยาติเผาง่าล่ะเสือเจก็มาเรียอรถถ้าตาอยู่ต่อปีแล้วเรียกาขอหน่อโมจะพุ่นยาก็ไปวิชอน่าเชื่อกลับป่าจะได้ผ่าชอบมาฟุ่นจะเจก็มาตันว่ามาเดปีน่าที่ปฏิกากะเลยพอเวเลยกะเกจ้าวิโอคโลกับฟุ่นใบเลยอะไรเมื่อตันอยู่กะเฮวิจิโน่จีให้พ่อเฮโกย่อขอนอกกะขอวัววิยามาสกับเปงาลาสลอจีแม่ชะมาไม่กะมาเฮเลยเฮโกจะกะอีจ้าเปื้อวิโอจะได้ผ่าลีมิจิพ่อกะถิลูลาเชลอแม่แต่ก็แล้ววิโอเนี่ยลาหุยาติปัฏฐาลิเผชเวอรสาตาชะริปัฏฐกะอยู่เวลาแล้วอวิญญาลาหุยาติปัฏฐาสิลากะลาวิโยแม
1: และอย่าเพื่อให้ติปอสิดะติเวอรสาตาติปัฏฐะจะไม่จะได้ยอลุละแล้วออกาปิลาเชเวงะหุลาหุยาติกะลิเลกะอบุจะแมติกะลิเลซแมกะแมฮาเลดอสาปิแม

撤退。

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขาบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
9: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงปินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงยเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขมาเงยเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกลเนโยโย่บอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหัวเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลี่ยมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนหัวโจโจ้เกนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อมาละเขอย่อจ้อนาลูเนื้อเกลเนโยโย่บอชอนเนมางามาอาเขาโชเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: มาถาเจลิญาเอนาโกฮูมาเลนาโกนากาสปสชฮอนาโกลาซาพูฮอนเนแมเอฮออะดูอะติยาเอลเวชิฮอโมเนดอบิเอลเวบาทอนซุมอยาลาซาเอเมเควตาโมโดโดเนเฮลเวฮอลาซาญาเมโมเนฮอมอนาลูอกาเนนูเจลเวลาซาญาเอเมอีคันโจลาซากะเกนีฮอนเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจากันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กุญยาเอายิ่งเยียวโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึ่งมาอ้อนานากาไงเลี้ยวแน่ไงชนยังง่ายิ่งเยียวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาชูมีสีโกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกแย่งา

0: อโบดาจา
1: โอบิชอปเปอร์
0: มาซุงคา
2: ปอกว่า
0: เนาะซง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอต้อมมือ
1: ลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจอวิออกคาลุ
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วมเป็น จ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
11: อกูลองดูเลยเมียอดุไกรศักดิ์ชุนหวันอดุทอดทองดีอดุเทศอดุเอตีสามาคมาครั้งกัมยาตือเขาอาคายาและเดลีเดลีอ่อนนั้นน่าเอาดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราว 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำขุ่งใน8จังหวัดริมแม่น้ำขุ่งตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าก รมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยจากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: ย่อจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือ
6: ลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจอวิออคโล
9: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิต ั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
13: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
14: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินชมเฮาค่ะทั้งเซงกูก็กูเกิ้ลค่ะทบกันที่เนื้อดอนการห้องปล่อยเซงสวทเก่งใหม่ AM 147 โอเคแล้วเฮาส์ค่ะปืนปล่อยเซงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางร้อยกลางค่ำอยู่จ้ำกันตั้งเขายิงโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่พ่อแม่พี่น้องเขาดีอ่องตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก่งใหม่50100กับสืบมาเลยที่0532760007ฐานฐานหน้าก็กับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์เป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่พี่น้องเขาเนอวันจันทร์ที่31เดือนธันวาคม2526ปีใต้2001ปากปลายเศร้าปีก็จันทร์3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือนเก่าหลวง3คำพบทุกจ้อมกันที่ในอยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่จ้อมกันฮับทอมอยู่ไรที่ไรตั้งยินจงขอบใจเย็นนำค่ะพี่น้องเขาต้องตักพี่นวลว่าครับถ่อมอยู่ดีตั้งแม่สายค่ะนะคะเมื่อในตีแล้วฝนตกพองตั้งเกี้ยงใหม่ในรับสิ่งรับสิ่งเอาค่ะนะผ้างืบเยอะกว่าฝนตกมาย่อยๆเนี่ยค่ะบางตีก็เด็ดตกน้ำค่ะเนาะพี่ยุ้ยค่ะยินจมค่ะยินจมดีตอนหมอกมันมวยปันค่ะน้องสวยนะเฮิร์นอ่อนฮักข้าวเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะหลายก็หลายคนค่ะตีตรงตักกันเข้ามาเนี่ยค่ะนะผมจมพักตอนค่ะคุณเดวิดด้วยเนี่ยค่ะยินจมค่ะตรงตักจมกันในวันเมื่อไรคาเดิมเพราะมีเสียงเบื่อย้ำฝนค่ะพี่น้องเขาย้ำฝนเนี่ยนั่นค่ะโยก็อ่ำเลยรับตั้งขึ้นย้อนบุษงหลานในเมื่อวันที่เศร้าเก่าค่ะก็ย้ำฝนมาเปิดกันเลยวันที่30เนี่ยซ้ำเลยเหตุการณ์โยฝนน้ำตกแทงเหี่ยววัดอำเภอบักขามาเมื่อวานในนวลนี่ก็ไปจับไล่นวลนี่ก็ไปแม่นอ่ำเลยรับเลยนวลก็วัดเอาถวยใจถวยใจมันป้อใครไรเหี้ยวก็ไรนวลมือหามองกลางไหนนี่ค่ะกำแอนเกค่ะพี่น้องเขาตั้งขึ้นไรนวลเราก็เลยกินยาค่ะเนาะเลยกินยาเลยยดยามันกินกะก็มันขันใจครับก็ไม่แอในห้องทำก้อยอยู่ก็มันหมดกะอาลูกค้าขันใจนะคำเมื่อในค่ะนะคะเสียงค่ะก็เลยเปื้องไว้ย้อนน้อมเหี้ยนำขนาดพี่น้องเขาค่ะย้อนว่าก็ย้ำผลอินเลยก็มันเปลี่ยนจังไหนแล้วค่ะอายุอสากรนำมาในแห้งกำขาเมื่อค่ะผมพกแคมลีค่ะใครนอนหนาเยาคาเฮาเท่นะค่ะเหมือนกันค่ะเนาะเอาพวกใครนอนไหนนอนยอดนอนลือตรงไรค่ะตรงบนปันลือค่ะอยู่ตีเลยค่ะวันนี้ฝนไม่ตกค่ะอยู่ตีเลยค่ะอยู่ไว้ที่เก้งใหม่ค่ะพี่น้องเขาอยู่ไว้ที่เก้งใหม่ค่ะพบทุกซ้อมกันดีในในค่ะเนาะเนาะค่ะเดี๋ยวก็เอาข่าวเงาฟิงฟาราสีค่ะมาหมอกลัดปันพี่น้องเขาในนั้นค่ะจูกาวงวางในพี่น้องเขาก็ยังตึกถูกดีเลยไว้ฟังกันตบว่าถึงในวันที่31วันที่1วันที่2ในค่ะเนาะที่มีฝนตกลงมาหลายตีหลายตั้งค่ะออยกอติเฮ็ดให้น้ําเอือน้ําท่วมน้ําน้องหลายตีค่ะหลู่เลยฟังกันไว้เต้ๆว่าบ่ได้มาตวยดังป้อนของจึงไทนั่นโหปากมาใน70ในพื้นที่ค่ะเตตวงนําบางพื้นที่เมืองหนังตั้ง7วันเก้งใหม่เก้งไฮลําปางลําพูนพะเยาเมืองแพร่เมืองน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกําแพงเพชรค่ะพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะโยกอดเด็ดตกน้ำเหมือนหนังตั้งเจดอนแม่ฮ่องสอนเมืองตากเนี่ยค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะกำนันเลยจอมมันอยู่จอมตาเพื่อสันร้อยกว่าที่จอมร้อยจิ้มเจนในหลุเลยฟังกันไว้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนผัวว่าเดจังมีลินหยดลินกลลินปังไรเนี่ยค่ะในกอบมาฝากฟังไว้ปันจะเจออยู่จอมน้ำปังไรเดจังขึ้นสูงค่ะน้ำปังไรเดจังขึ้นสูง1-2เมตรเนี่ยค่ะอ๋อก็หลุเลยฟังกันไว้เพราะว่าเป็นตั้งปางอันดามันตั้งปังหลายอันดามันทำเตะขึ้นสูง2-3เมตรในนั้นค่ะหนูเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะอยู่ที่ไรไปไรก็ตื่นหนูเลยฟังกันไว้อยู่เยี่ยวค่ะพี่น้องเขาค่ะฝนตกค่ะข้อแหงข้อแหงฝนตกไม่สูงค่ะอยู่ดีจังลาวในก็พื้นตุ้งมันอ๋อโอเคอยู่ดีเกี้ยงลาวฝนตกเหมือนกันหนังใจพื้นตุ้งใจนะโอเคยิ้มจอมค่ะยิ้มจอมตัวหน้าตอนหมอกจอมเนี่ยค่ะคุณเดวิดเนี่ยค่ะเนาะในก็เป็นก้นกับราแมนเนี่ยค่ะที่กัดแขนก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะวันในถ่ายแค่พังเลยเพราะว่าถ่ายแค่พังบันปีโมคราวนู้นนิดนึงเลยเนี่ยพวกไอ้ถ่ายบันค่ะว่าปีโมเท่าในว่าพวกกับสาวๆได้เด็กกับถ่ายแค่พังบันอยู่ก็ว่านะให้อย่างแหลมเลยแค่พังเหมือนปืนสีปอกนะพี่น้องเขาค่ะกำนำก้นดีโปรกราฟิกก้นอันถ่ายแค่พังแกมราแมนเขาได้ดีส่งเกียร์แค่พังสาวกำนำในค่ะแค่พังสาวในปืนใจถ่ายหนึ่งแคปหนึ่งสองแคปถ่ายมันได้เป็นเพียงค่ะนะเพราะมันก้นเท้าจึงเข้าในเจ้ถ่ายน้ำอะไรหรือเลยไปผืนลึกมันในมีอยู่สองแคปค่ะวะกับนั้นใกล้เปลี่ยนเลยค่ะลองเพียงเปี้ยงบอกไอ้มีค่ะนะสาวในตื่นเดี๋ยวเลยน้ำต้อนพรลีหรือสีอันก้นอันอายุสักน้ำนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่ะก็ไม่มาถมซ้ำกันแทงในนั่นค่ะเย้าก็ค่ะถึงบอกเคยจังรัดน้ำข้อค่ะก็มันคมๆไว้นะพี่น้องมันเคยเป็นวัดค่ะเนาะมาลาดเกี่ยวกับไปลองพี่น้องเขาอ่อนกันตกใจตื่นพานเนี่ยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมังก็ว่าเป็นนั้นมีในเจ้านั้นเจ้าในให้ไหนค่ะกอบนั้นแหละ
อย่าไปค้นเข้าแล้วกันลองการลองงานลองปักปึงหมายมีเนาะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเอากับล้อกันนะคะเนาะบ่เปิ้นว่ากึ่งกลางออกข่าวอีหยังไว้ก็ตกใจเฮากินวันนั้นอำลับในนะเปิ้นเฮ็ดนั้นจังได๋สุดกะเฮ็ดนั้นเฮ็ดในอยู่ล่ะนี่ดีเลยมีขอกำนำก็ได้เป็นคนอันอยู่ดังมีโปรไฟล์มีแค่พังเต้ๆเหี่ยวก็มือล้นเนี่ยก็ใครมาว่าหางเปิ้นซะนั่นค่ะเนาะก็ลองตั้งซะในก็ได้มีก็นั่นแหละค่ะใครลาดว่าปักเปิงหมายมีในมันเปิ้นมีมาไว้นั่นนี่ค่ะสั่งว่าเฮาอําเฮ็ดผิดสั่งว่าเฮาอยู่ในปักเปิงหมายมีและทุกแม่นอยู่ในจึงอําตับโลโกอีสั่งอยู่ไรกว่าง่ายๆลมๆค่ะพ่อแม่ปี่ๆน้องๆเขาก็นั่นแหละดังเบิ่งจึงไทยในปืนเผาการเจอนะคะปักปึงเกี่ยวกับเลยลองจอมพ่องหลวงว่าโดยการในประเทศอํานั้นก็ส่งปอกมือขึ้นเฮือนในปี2005ปากไป69นั่นนะคะเปิ้นเตเจอในวันที่28เดือน8 2005ไป26ในมาต้นดาได้เพิ่มเติมปันว่าการดีได้ส่งก้นต่างจึงเมืองอันที่เฮ็ดผิดปักปึงมามีนั่นนะคะอํานั้นก็เฮ็ดเป็นเพตอนตาในตรงวงกวนดังเมืองจึงไทยนั้นให้ส่งปอกมือขึ้นเฮือนเขาอํากล่าวว่าพี่น้องเฮียงกันเนี่ยเมืองกุ้ยนี่ค่ะก็ได้เป็นเกี่ยวกับไปลองก้นต่างจึงเมืองก้นกูเมืองค่ะกอบนั้นเพราะว่าเฮ็ดผิดในจึงเปิ้นตื่นติส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนนี่นะคะปักลองตั้งกลุ่มเป้าหมายมันเปลี่ยนจึงหือพองน่ะเป็นก้นต่างจึงเมืองที่เข้ามาในเมืองจึงไทยรวย ถูกแมนเกาหลีอําถูกแมนเกาหลีกุ้ยก็มีลองเฮ็ดสร้างเฮ็ดสร้างลองผิดปักเปิงหมายมีหาลองสุนตอนตาสุนตัวเจ้าเก่าอํานั้นก็เฮ็ดผิดจนดาลองศีลธรรมตั้งเมืองจึงไทยอันดีงามนั่นเปิ้นที่ส่งปอกมือขึ้นเฮือนย่อสังเสวาป่นกว่าตัวตามในก้นต่างจึงเมืองในเฮ็ดผิดเหย่านะคะไหลตกขอกในตัวขอกเหย่าจมหนังคอแตบตะตราถึงที่สุดเหย่านะคะเพราะว่าอะไรปล่อยตัวนี่ก็จอมพ่องหลวงเขานี่ก็ที่สั่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนและอ่อนส่งมือจังนั้นค่ะข้าวยามอันเป็นเหตุการณ์นั่นก็ข้าวยามอันดีที่เจ้านั่นเนี่ยก็จะมีว่าที่ปืนเผากว่าที่แจ้งกว่าล่วงหน้าสิบห้าวันเพราะว่าที่ปล่อยตัวคนอันทุกขอกมานั่นนะคะอันนั้นก็คนต่างชื่อเมืองและคนต่างดาวนั่นลูกตีในขอกมานั่นเนี่ยก็ในข้าวตั้ง30วันเนี่ยก็ได้ขึ้นฟองให้สั่งก่อนจมหนังปักปึงไม้มีมันจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแหละตอนดาดได้รู้รวมด้วยถึงรองรอดเพออ่ำปันเพในข่าววันก้นเมืองตอนดาก้นไทยเนี่ยนั่นค่ะอันที่เหตุการณ์ลีและก้นต่างจึงเมืองอันมาเหตุการณ์ลีอันมาอยู่เศร้าทางตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยนั่นค่ะออบีน้องเขาเขาค่ะลงตั้งเจ้าไหนก็ใครย้อนฝากไว้ปันเจ้าหนังไหนก็เตมีเหตุรักเขาเมืองเลยพิษพักเปลืองไม้มีเหตุการณ์เลยลงตั้งนอกเนื้อสิบนำปันเหตุเปิดกรรมนิเหตุคาการไปบางมีเลยเหตุพิษพักเปลืองไม้มีเนี่ยนั่นค่ะออบีน้องเขาเขาค่ะเรียกก็ลองตัวของไม้เอาเนี่ยนั่นค่ะลองเหตุพิษพักเปลืองไม้มีเจ้านั่นทำจ่องเหตุให้ซ้ำสองแทงหือเนี่ยนั่นค่ะเรียกก็เป็นก้นใจเอกสารหลักฐานอันปลอมอันในประเด็นอันปลอมนั่นค่ะเนาะใจหลักฐานเอกสารอันปลอมเนี่ยนั่นค่ะรวยผิดปักเปิงไม่มีตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยนั่นค่ะย่อก็เทียงข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านั่นเนี่ยก็สังเกตเป็นก้นให้ส้นสอดส้นในเหตุการณ์ผิดเจ้าไหนเนี่ยก็แย่ตัวต่างเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะสังเกตว่าส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนเนี่ยเมื่ออันตีเงาเมืองอันดีเปิ้นฮับนั้นว่าก้นก็ในมีต่างทั้งพิษนักนานาเนี่ยข่มขะไลมันสิมาเป็นเพศดอกวันเมืองเขาเนี่ยเปิ้นก็ขึ้นได้ส่งปอกออกกว่าขึ้นทางเมืองที่3จังไหนคะก้อยกาตาได้ส่งออกกว่าทางต่างซึ่งเมืองที่3นั่นได้ใจเงินนําเนี่ยลงตั้งซะในมันเป็นเลยลองจังปักเปิงอันเปิ้นว่าเปิดใจจังนั้นก้อยนี่นั่นก็อําตับลงไปตกเจอเปิ้นตีเนี่ยแผ่วอาลามันก็ว่าเปิ้นบ่จังได้เฮานะเฮ็ดนั้นเฮ็ดไหนน่ะมันลองอันเลยถูกดีเลยคึงปองให้สร้างก็เฮ็ดกว่าลองอันเลยถูกดีเลยแจกแพ้น้องอันเลยถูกดีเลยมันก็แจกแพ้กันกว่าจังนั้นคะเนาะอําตับลงก็คนเขารอเลยกันนี่นั่นค่ะขยันฝากปันบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขา้าเขาเขาจึงหนังในในคะเนาะเพราะว่าเฮาเข้าเหตุการณ์ถูกแม่นจมหนังปักเปิงบ่ายมีเหตุการณ์ถูกแม่นตีแม่นตั้งมันเนี่ยจึงอําตับโลว่นน้ําอําตับโลตกใจอีสังน้ําในค่ะพี่น้องค่ะก็ย้อนฝากไว้ปันบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขา้าเขาจึงหนังในจอมในนั่นค่ะเอาพี่ๆน้องๆเฮาเขา้าเขาค่ะไปวนก้นเนาะค่ะกำนำในมันเต็มเหมือนกันยังว่ากปก็แม่ค่ะเนาะเฮาขาโหลเลยวนสอนด้วยลองอันดีลีว่าได้เป็นลองตั้งอันดีกว่าในนั่นค่ะหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนค่ะย้อนมาเพียงความใจเหล่าเปิ้งค่ะเนาะนกยุงคำนกยุงคำใจเหล่าเปิ้ง

นั่นก็ยังไหนนั่นค่ะอยู่ทั้งเวียงแห่งเสือไปถ่อมอยู่ค่ะยินชมค่ะแมนเย้าค่ะน้องเลยหันในเฟซในติ๊กต็อกเต้มีค่ะเจ้าคือเปิ้นอันพิษมอหลากันในนั่นน่ะเนาะเปิ้นคำน้ำในเอียงของพ่อพี่น้องใต้ในเอียงอินก็ว้างกันดิเตียงตัวเก่าก็ไม่อย่างเก่าวันนั้นไปกสิกรเขาบอกว่าพาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าวเปิดบัญชีไม่ได้แล้วตอนนี้กลับมาเปิดเหมือนนั่นในกว่าเมื่อไรค่ะเพราะว่ามีไว้สิของไว้สิของมันเป็นไว้แห่งการยันมึงเยอะก็เป็นไว้เก็บอัตลักษณ์ไว้บุคคลใบสีชมพูนั่นน่ะเปิดไล่ว่ามีพาสปอร์ตก็เปิดไล่เหมือนกันแต่ว่าหลุดเลยกับตัวเองว่าตรงนั้นไปหมดอายุหลุดเลยกับทางแทงกั้มหนึ่งค่ะย้อนบัวธนาคารตีกันตีหนึ่งบางพวกมาเขาก็เปลี่ยนไปแรกไล่อปักปึงมั่นเนี่ยค่ะถามค่าในค่ะถึงจังตอบปันไรแต่ๆต่อๆเพราะว่าเจ้านาทีเป็นกองกองก็เหมือนกันจ้อมจ้ามกับถามได้ดีธนาคารที่พี่น้องเขากับเปิดนั่นติดตื้อแคมเลยเซเปิลค่ะพี่น้องเขาค่ะแล้วก็ยันเพียงความเอาแล้วพันก็อ่ำไรพองค่ะไปกั้มขนาดที่เปิดปันค่ะนะ ขำเลยรับเลยนอนค่ะยันเปิดหังค่ะน้องพองว่าคงจะตามเลยนอนในว่าตาหรือกึ่งกันนะครับว่าพี่หมูขาวนุ้นไอเป็นวัดค่ะย้ำผลเมื่อวันที่เศร้าเก่าเหี่ยวก็ไอทำเล่นนอนรับเลียวัดเอาเป็นในกับแปดคันว่าคันใจเย็นน้ำเต้นเนี่ยค่ะอําเต้นบอกใครหลวงราทางน้ำเคยเปิดมันความตั้งมุดเลยกับกำปืนน้ำติดว่าอย่างมั่มรัดความอย่างอีดัดในอําเดวานในเที่ยงคันเจอเต้นในนั่นค่ะถอมได้เพียงความกันเที่ยงโฮงก่อนขนาดพี่น้องเขาค่ะเพียงความหัวในเป็นความจ้าเหล่าใส่ห้องไว้ค่ะนะก็ก้นงานค่ะ

อ๋อค่ะพี่นุ่มเขาเขาค่ะเลยชมกาค่ะน้องเมื่อในเลยลัดกว่าเกี่ยวกับไปลองปักเปิงหมายมีอันเปิดเจ้าเหมอเพราะว่าเฮ็ดพี่ปักเปิงในเปิดที่สูงปองเมื่อคืนตั้งเฮิร์นอันวันนั้นพอเขาขายอยู่เมียนถูกเมียนเปิงมาในความตับหลวงกูเปิลออกมาในให้กันมาลาดปันให้นันกุ้ยในนั้นค่ะมังกรในกะว่าโลปอนออกมาในสู้จู่ตุ้มกันเฮ็ดทางละสู้กาเฮ็ดนั้นเฮียงมันเป็นอันดีล่อกันกับเทงหลุดเลยหมอแจกแพก่อนอันตั้งในนั้นหลุดเลยหมอแจกแพก่อนอีหยังเป็นอีหยังค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเอ้ยก็เขาก็ติดอยู่ไงลุงเจอมังปอกมากลุ่มกับปนกับวางเปิ้นเห็นด้วยเปิ้นในป้องท่าว่าเปิ้นก็ทําบ่ลืมกลมด้วยตัวเจ้าเก่าว่าตัวเจ้าเก่าก็มีตัวยบย้อมอยู่เห็นไหมคะมันก็ว่าเขาจังเหตุการณ์นี้ทั้งลาหรือให้เขาซื้อในห้องกล้ามหากินเนี่ยในหันในปางมุนซื้อนั่นค่ะเนาะเอออันกับห้องนั้นเปิ้นไปเอาเงินให้วัดใส่ท่วงให้วัดค่ะพี่น้องเขาเปิ้นจอยแถมกันกว่าตอนดัดไตเฮาค่ะมันจะว่าตาไผก็เลยก็นึงกุ้ยยกความใจตามันก็ว่าเออหรือเหตุการณ์ห้องกว้างเขาจังหากินนี่ทั้งว่าเออเปิ้นก็เหตุการณ์ต่างมีพองเอานี่ค่ะอย่าไปไม่ใจต่างเปิ้นอย่าไปขี้สอนกุ่นนะพี่น้องค่ะอันนี้ฟังกันไว้จอมหน่อยค่ะมังปอกมาในล็อกไลน์ที่เขากับว่าเตรียมวางเปิ้นนั่นเนี่ยเปิ้นเดนเนว่าเอออูเมสูเลงสูมาในออกออกสูมีขนายงุยหาเนี่ยนั่นตีอย่าเปิ้นวางสูเจ้าสูสำหรับไล่เนาะเปิ้นอันนี้เปิ้นตอบเทงนั่นมันจะว่าเปิ้นหู้ค่ะเปิ้นมีตั้งหู้เลยเปิ้นตอบเทงเมื่อไรเปิ้นตอบเปิ้นเทงนั่นบอกว่าอืมสูไปหางแฮนตูสูลีลาในนั่นค่ะก็นั่นแหละฟังกันไว้จอมหน่อยค่ะลองตั้งจังไหนนี่นะคะอย่าไปกะว่นผิดอย่าไปกะว่นว่าเอออันนี้เป็นจะดันจังไหนเออเนี่ยมันดีอยากในขณะมันดีเฮ่ออันก้นเฮ่อที่เป็นไผสู่เจ้าเว้งก็อันดีเฮ่ออันก้นอันเตรียมนั่นน่ะเออก็นั้นอยู่ติดๆเย็นๆไว้ก็ติดตื้อเข้มดีเลยเสเปิ้นมีไผว่าซังในค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยค่ะก็แม่ตั้งเป็นในค่ะตั้งเป็นในตาเหลียวในนี่ค่ะเตรียมเฮ็ดเฮาเหมือนว่าตาเหลียวในตั้งเป็นโควิดเขามาเที่ยงเมื่อเย้านี่นั่นค่ะพี่น้องเขาตั้งเป็นโควิดในตั้งเมืองจึงไทยในนี่ค่ะ DDC เขาปืนเผาไว้ในปี2เหงปลายสาวหกในนี่ค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาเขาค่ะในเขาตั้งเมื่อเลินที่หนึ่งเมื่อวันที่เลินทนหนึ่งถึงเศร้าแปดเลินแปดคนไทยในที่จับตั้งเป็นโควิด19ในเก้าหมื่นห้าเหงสามปากไปหาสิบเจ็ดก่อเย้าลู่ตายกว่าสิบสี่ก่อในนั่นค่ะเจ้าหนังห้องการแผลไผ่ปักตาไปตัวตั้งเป็นเสในหกคนสิบแสนก็มีคนติดจับตั้งเป็นอยู่หนึ่งปากไป 44.76% ในค่ะอ๋ออันลู่ตายซ้ำในหกคนสิบแสนก็ลู่ตายมีไว้ 0.2 ก็ 0.02 ก็ค่ะเปอร์เซ็นต์เนาะในคนติดจับอยู่นั่นมีคนลู่ตายกว่าแทงตั้งน้ำในนั่นค่ะก็นั่นแหละตั้งเป็นหนาวนกตั้งเป็น RSV และอีกตั้งเป็นเกี่ยวกับหลอดลมถอยเจอลำแพ้แห้งมาเป็นตั้งเป็นโควิด19ก็ขึ้นแพ้ลำแทงเสียย่ำเหลียวเจอแมงตั้งเป็นโควิด19ในเป็นเซนเจอแมง NB1H1 ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นลองตั้งเจอในก็หลุดเลยฟังกันไว้ในค่ะสังเสริมว่ามีผังห่างเมืองหนังว่าถอยเจอหยาบโหเจออาติบโหใจสัตว์อ้อหักอ่ำกินสั่งไล่ป้อในจึงดีกว่าจู้ตีห้องยากดแจดกดทัดด้วยกำเหลวอย่าไปยุ่มข่าวพิษข่าวปลอมเนื้อสื่อตรงมงก้นนะคะห้องการฝ่ายป้ายอยู่ลีดีดีซีเขาก็ปืนเผาไว้เทียงเจิ้งหนังไหนก็นั่นแหละใส่ผ้าต้มคนนังแม่ปิดคนนังเฮเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างมือให้หมดใส่เซนเซอร์ยุ่มลีกินหวานพังหางเนื้อเลือดเนื้อไม่กว่าครบทั่วหมอยาค่ะอย่าไปละลีกว่าซื้อยามากินทั้งกุ้ยอันนี้ก็ใครย้อนฝากไว้ปันป้อมแม่ปีปีน้องๆเขาเจิ้งหนังไหนจ้อมเนี่ยค่ะชมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันเชียงหนึ่งหูก่อนค่ะอันย้อนกันเข้ามาเพียงความในว่าเอาเลี้ยวพันโกอ่ำไรในค่ะใส่องเมืองห้องไว้สุดทอมค่ะ

อ๋อค่ะเกิดเป็นไตหลายๆอย่าไปย่าปางย้ายนะคะว่าย้อนว่าหมักหัวใจก้นหักเคินว่านั้นมันเดมันก็อ่ำหมอหักคือเสมก้าหมอย่าเบ็ดคือก็จังเป็นไรอ่ำหมอให้พร้อมโฮมกันเสตาในหมอเฮ็ดแล้วค่ะแตกยายกันก็เป็นไรก้อยกาป้ายวนเขานั้นเขาเดอ่ำถ่อมเปิ้นค่ะเขาเดอยู่ในออกล็อกของเขาเฮก็วนว่าเขาลีเขากัดเขาเขียนกันนั้นก้อยย้อนนั้นแหละเฮาอย่าไปเสือเจอหน้าแผวอาล่าอะไรลองหลายอันบางลองมาเพราะว่าเฮาอ่ำฮู้ดีกว่าดีมามันเนี่ยก็เด็ดเย็นไว้กัดเย็นไว้ติดเตื้อแคมดีเลยเสียเปิ้นเปิ้นก่อมเลยจังเฮาเฮาก่อมเลยให้เลยเปิ้นจังเฮาเขาก่อมจังเปิ้นเนาะจังไหนคะเนาะอันลองตั้งเสนอเพราะว่าฮู้ดีกว่าดีมามันเอออีหยังเสมว่ามันก็ตอนนั้นตั้งห้องตั้งเนื้อสามัคคือยังเปิงกันลองอยู่ลองสร้างลองเฮ็ดลองสร้างลองไปวนก้นก็ปอก็แม่ลูกเกิดออกมาฮู้เร็วกันเนี่ยเหมือนกันก็นั่นแหละป่องเจอปันอยู่เดี๋ยวก็เฮาหมอป่องเจอปันเฮาหมอวางควางปันให้หมอปล่อยวางสิอยู่กว่านะคะเลยเจอก็จะเย็นกันสิกำเลยตาน้อนี่ค่ะวันเหมือนในเขายิงหมูขาโน้นตีย้อนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาหบมาทบจำพี่น้องเขาเขาแทงย้อนสู้ปันจิ้มก็หักก็จังก็หายก็ยั้งเมียงเหลียงต่อถึงตัวจ้างนะคะเฮานี่แม่นนำเจอเมตตากรุณาเผิกจืนข่าวใสคึงปองให้สังนาการทั้งเพิงมันรวยอ่ำตุ้มเตื้อภัยศรีกรรมในย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขากูกอกูกุนเจ้าหนังไหนค่ะยินจมขอบใจกูกอที่ไว้ข้าวยามีกาขันมาถ่อมจำกันที่ในซีเฮาอยู่หลีข้างยันพี่เขียนกันค่ะนะม่อนม่อนขอบใจใหญ่น้ำค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: โอเคไหมเคลียร์นะ
1: มันประแสบร้อนมาก
0: จ้ะจ้ะจ้ะก็หาหมอนิดนึงนะเพื่อวินิจฉัยโรคให้ตรงแล้วก็รักษานะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
3: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงขาทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีจนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์ สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในเดียวของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
10: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับวันนี้มีไปรษณียบัตรมาเยอะมากหลายท่านหลายฉบับเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยเขียนมายาววันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำแนะนำทางไปรษณียบัตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าง3เพลงแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเลยนะครับ3เพลงแรกเป็นเพลงของครูเอื้อก็ตามที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการและเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงของครูเลิศประสมศักดิ์นะครับตามคำแนะนำของไปรษณียบัตรที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผมเลือกมาฝากบ้างและที่สำคัญสาระความรู้ข่าวสารต่างๆมากมายนำมาฝากกันในเพลงประทับใจครับ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในรายการเพลงประทับใจของเรานะครับฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากกันอีกครับ

0: มาถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทำช่วงชื่นชมนิยมไทยไว้หลายตอนเป็นการเริ่มต้นนะครับคือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะไปใช้บริการไปพบเจอเดินไปเจอหรือว่าทราบว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราไปติดตามกันจากคุณคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งแม่น้ำเรียกว่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจังหวัดธนบุรีว่ากันว่ากรุงเทพและธนบุรีนั้นเป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรียังอยู่ภายในเขตคูเมืองของธนบุรีคือคลองคูเมืองเดิมจากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบันซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธนบุรีในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457รวมกรุงเทพมหานครและธนบุรีทั้งนนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีเป็นมณฑลกรุงเทพมหานครมีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2476ให้จัดระบบการปกครองแบ่งเป็นหน่วยการปกครองออกเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านด้วยเหตุนี้มณฑลกรุงเทพมหานครจึงถูกแยกออกเป็นจังหวัดซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนั่นเองค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

บริหารงานของจังหวัดต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2514ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานเช่นเดิมซึ่งหลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณ1ปีในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่335ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งคือให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครค่ะและให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและให้มีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงและให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะและให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครองเขตละ1คนถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน 150,000 คนสามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก1คนค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2528ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานครให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ7คนค่ะซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเพลงประทับใจในวันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันพร้อมเพลงเพราะๆน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กับเพลงประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคืนนี้หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและความแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้อ
2: ๋อบูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: ปุดูธมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดถ่อรู้จีหลินดูหมุดซอจั่วหลินดูชัวชัวชงต่อจอมัวบัดทองอย่าลีจอป้อนเหนียวเซ็งเมียวมัวเปล่าหลินใหญ่หมูจอมีหนัวมัวเตาหลีจออ้อชงจอมัวมอเรือรังชัวเล็งจอยให้เหล่าลอลัวอย่าลีมอปอดอุดตันเรือรังมอฮักปอมอเปลือมอสอนชาหรือเฮามอเต่าจอมอมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีเราจอมัวนุญูเราจอชี้ชงใจมูจอเสียองค้าต่อเฮาหัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทารัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุนสีตอนเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปออยีจีเปจีจีด้วยนอหลักชิงม่วงบัสต้องเจ้าจอถูหลอยเย็นยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปออเป
6: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเกล่าลูกว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกล่าเต้งเหม่งสวดตะกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสวดตะกุเนียขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกึญย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดตะกูปังฟัวอาองกึญย่อจวนเต๋อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เต้าเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดตะกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋อตุแอปไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลูอีหลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจ เกตเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูจือปูมัวปังฟัวอาโอ่งสวดเลยปัวเป้าหาตาทั้งเก่าเต้ต้นซื้อเกลือซาจูเก่าล้านไล่จั่วเจ้าเฟ่งปวนต่อเจ้าหาจงคือเจ้ากุเนียลูนต่อตัวหนึ่งเหลือวีมงช้าของหาจงหาลูนต่อเกลือล่าเหลือเต้ชื่อเซ็งยอเหลือกวนยังหัวกือหนัวยออีลูเขาเป่าคืออัวจัวมั่วปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอสุดแท่งคืออัวจัวอยู่มั่วจู้ชานยอจึนเดเสี่ยงยอกังม้อโรคปอดอุดกั้นมะเร็งปล้องเจฮาปังฮื้อจือจงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทอเจอสวดเหล่าชอบเหล่ากัวฟัวจัวจงจัวสวดเหล่าดูลูกโครงการเตาอวนนโยบายเกหลงเปาเกอัวล่าอัวเต้กวดช่อมัวปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อเกเช่าลุงเดาสำนักงานวิจัยแห่งชาติเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่ลอชือสูนจั่วอ้ออ้อเปล้าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ว่าหูเต้เขียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่ชื่อเหาฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสิร์นจูไปหาเถาชื่อเหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเออีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลุมงสวดเลยชอกกันนงเตา

着地主，这着龙大龙啥还跌古龙大龙啥搞我路能要搞我路线都

浪晒，俺吹着你荣起啦，生海母海烧西都荣啦，灯笼笼起拽。这天里有老母海，我把茶露家倒。

จวนซื้อหนัวอยู่มวยอีช่างลูเป้าจะลูทางจัวเป้สุดเลยเตาเป้าหาจูนเตาจอตัวเองคือมัวตุ่มมอกังซื้ออยู่ใช้ชัวตุเข่งเลยจางมาเจ้าเลยช่างหนัวหนูเจมกูเตามัวจอหนูซื้อคือใช้ชัวเกโนกังเฮาหูกุนถั่วเตาฮาเลยหนัวฮาตาตุ่มมอกังซื้อนี่ยออีตุ่มมอโลกเลื้อลางมาอยู่จู่เตาใช้ชัวตุเข่งตัวส่งหาจอตัวเองคือมัวตุ่มมอกังซื้ออยู่เตาตีท้ายใช้ชัวจ้อเปทางคือยอดจวนเดาจอนช้างตัวรงจื้อปูกว่าหนือชาเข้าใจให้อยู่เต้าตีท้ายจื้อปูกว่าตุเข่งเต้าใจจอมอโลกแทรกซ้อนเดาเดาอย่างคือยวงกันหลู่จวนเดาลูกเจสุเลคือจอมอคือยวงกันหลู่จวนเดาลูกขอมัวฮาตุมอดจาวฮาเตก็เตาอยู่อวกาช้างเตาฮะชื่อตังเลนเตาจอมมอคือยอดจวนเดาจอศูนย์ช้างชาวตาเฮาฮะจอมมอศูนย์ช้างยอดจวนเดารูปเปล่าเตามาจอหนูชื่อปวกกูฮาตาเก๋คือยอลูกกัวฮาตาเป้เตาใจตุ่มมอกังชื่อลอชื่อชื่อเตาใจหนูเจยอวเตาเจเลนัวยอเตากัวเป้จอนช้างหาตาปมมัวจอเป็ดทางคือยอดจวนดอกเป้จอนช้างเดาเข้าใจมาอ้วนเต้คือก็ยมงกัวก็จอนช้างหนูเจยี่ชั่วโมงคือก็ยมงกัวจอนช้างหนูเจก็ช้อนน้ออีอย่างลังกอจื้อมาเถาคือมงจู้หนูเจคือชั่วปัวหยัวจ่อเป้จอนช้างจอมงกัวใช้หาตาจอเป็ดทางคือยอดจวนดอกก็จอนช้างหนูมั่วเบาเลยจังโยฮาตาจอตัวเองปกติหนูเจยกกัวเตาย้อจวนเดาช้างเจ้าจูจั่วเจ้าจั่วหัวจอตัวเองคือกัวเอ็นชื่อฮาตาย้อจวนเดาอีปัวจูอีปัวหนึ่งเก่าจื้อหนูเจใช้เตาฮาตามั่วความเสี่ยงหรอคือมั่วเป็นสื่อเตาใจตุ่มมอกกังซื้อเตาหัวเถาตือคือก็กัวเอ็นย้อจวนอีปัวหนึ่งเก่าเจ้ายี่มงเหล่าหนูเจชายเตาหาตาก็ย่ออีตูตัวหนึ่งคือมัวตุ่มมอคังซื้อเหล่าอยู่ว่าใช้เจ้งเตาแต่คือหาตาก็ย่ออีตูตัวหนึ่งคือเพ่งจอรือเพ่งเฮาเกล้มาอยู่ว่าย่ออีอาการคือเป้าเตาหาตาอยู่มัวตุ่มมอคังซื้อเหล่าหัวย่อหาตาเถาตือคือกัวเตาเอ็นซื้อหาตาเตาตัวอ้อปัวยี่มงเหล่าหนูเจชายเตาหาตาเป้าเม่งเจ้งหาตาย่ออีตูคือเตาใจตุ่มมอกังซื้อเหล่ามาจอตัวนึงคือมัวตุ่มมอกังซื้ออยู่เตาใช้ชัวถูกเข่งเลยหนัวอยู่เตานอเต้เช้าหมอคือมัวกังฮาวปุ้มพอซื้อหมู่ฮะอยู่จู่เตาช้อนนอเต้อย่างคือฮาตากังซื้อเข้าใจกลืนเจ๊เข้าใจมัวจ้อนเตาเข้าใจช้อเห่าเต้เห่าเจ๋อช้อเห่าเต้เรียกกังซื้อชัวชัวจังอย่างเลยอ๋อฮะอยู่จู่เตานอชัวเจ้าเลยคือจอหนูจื้อคือชั่วปัวหาเจเจียช้อเห่าหลวยเย้งฮะอยู่เตาช้ารู้ชื่อเห่าคือลุนยาเตียนยาเตอออกกำลังกายอย่างเจ้าหนูเจเต้าเก๋มงลูกคืออย่างเลเก่านาทีอย่างเจ้าฮะจอตัวนึงคือมัวตุ่มมอกตั้งชื่อเลยเท่าคือคือชั่วปวดเต่งเจเจียฮะตาก็มูจัวคือชั่วยัวจู่เต้ามงเจ้าเลยคือชั่วเต่งเจเจียฮะจอตัวนึงคือมัวตุ่มมอกตั้งชื่อเลยยัวจู่เต้ามัวจอทอฟฟี่เราซื้อจอลูกอมคือยอเปทางรุนใจตุเข่งจัวขอหาตาจอตัวหนึ่งคือมัวตุ่มมอกังซื้อมาเทเถากูยอมมัวอาการคือหาตาลูชาเชงฮะเจ้ามัวตาวขอมัวใจเจลิดใช้ปลางเต่าฮืออีเจเขากลางเขาจูมาอยู่จู่เต่านอจอเป็ดทางคือยอลูกอมท็อฟฟี่หอทะเลปังจวดเต่าฮะเถากูจอตัวหนึ่งคือมัวตุ่มมอกังซื้ออยู่ว่าเต่าเก๋มึงเขาตื่นนุเจอยู่จู่เต่ากลางเจ้าไก่บาดประจำตัวคาหาตาก็ยออีตูคือมัวตุ่มมอกังซื้อเอเถาคือก็มั่วอาการหนูเจจอต้นเองคือปู่อยู่ทะเลยอปังจั่วอยู่เตาอ๋อหาอย่างจวนซื้อยอยอจู่เตาตูใช้ชัวก็ลูกขันเย้าก็เตเกาหนาตัวจงอีชงยอจู่เตามุจั่วคือชั่วคืออย่างเล่นเดาอ๋อจ่าฮะจอต้นเองคือมั่วตุ่มมอกังซื้อยอเตาสู่ลูกเจกว่าเจ้าเจ้าช้อสังเตาเข้าใจช้อมั่วเก๋ยัวซะเตาเข้าใจฮะชื่อตังเล่นเดายอจู่เตามงกั่วอยู่ลูกขอมัวอายุรู้เจ้าอยู่เต้กระเตา
อย่างเจ้าอี้ชงยออี้ชากัวปังจั่วคัดกรองละชื่อตีไทจอมมอกุยัวแทรกซ้อนกังหลู่จวนดอกจอตัวหนึ่งคือมัวตุมอกกังชื่อมากุมัวจะหลู่ทางอ้วเก๋เป้าเลยนัวจั่วเป้สวดเลยเต่าเป้าเลยนัว

来路在这边上我呀打了帮多金狗牛顿起码谁进来

0: 老爸多你的老多
1: ส่วนจื้อหนัวอยู่เมื่ออีสร้างลูกเป้าเจ้าลูกถังจัวเป้สดเล่าเต้าเป้าหาจูนเดาเล่งตือกือเหนียนนอเหนียเฮาจ้อชานมกือกะกะซื้อชุดชวนนู่นเจียอยู่เต้าเจงฟางจังหอยอยู่มั่วป้อเซย่อจวนเดาเป้ลูกเจ้าเต้ามาเจ้าเล่สร้างหนัวนเจเต้ามั่วจ้อหนูจื้อกือชั่วกือย่อจัวกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกู้เต้าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวหอหาตายอเป้เฮาจ้อเกลี้ยกังซื้อกือยอชานมเย็นกะกังซื้อชัวๆนูนูเจนึมั่วเป็นซื้อกือยอวดจัวเป้มั่วจ้อป้อเช่ยอดจวนเดอเป้รู้เจ้าเต่ามาจ้อป้อเช่กือยอดจวนเดอเป้รู้เจ้านูเจกูยอลูนเดอกือก็เฮาละซื้อก็นอเตอย่างกลั้งก็ซื้อกือดาวเต่ามึงจัวเป้รู้เจเอนึมงต่ออะมงวัวอีทองอีทองมีมีย่อจวนเต่าอาเปรู้เจนเดนเดมองนุเจนคุ้นตอนเต่าเหงเจยัวทรงอย่างเลกือเตะสัวเช่หล่อชื่อวัวเตป้อเช่มีมีย่อจวนเต่าเป้ลูกปลางเราชื่อมุงเชาเตายอดจวนเดาเป้ขอเชาจอชื่อมาหนืออยู่อัวจัวเป้มอบปลางเหงเลเต้เล่งนวยเจปูชื่อจื้อเตาเต้เล่งรุนแรงเหงนวยเจกูจูเก้กือหาตาลูกไตไวเราชื่อลูกเจ้าหนือเจเลป่าเตาห้ามาอยู่อัวเตาเจงฟังเกิงเก่าเลมาวีเล่นัวนวยเจจอหนูจื้อคือชั่วปวดชาเลหาตาเป้เฮาจ้อเกลี้ยกลางชื่อชานมเตาตะชื่อมาเป้จู่เตาเจ้าเห่าหนอเถาคือเป้สั่งนุ่ยเจช้ออัวกว่ากั้งซื้อเข้าใจฮะยัวเตาเห่าเล่นน้ำเปล่าตอนเตามองฮะวิยอหาตาจอดเล่นน้ำเปล่านุ่ยเจนึกมั่วเป็นสื่อคือมึงยาวมึงจัวจวนเดาเป้จอดซื้ออัวจัวแต่อย่างคือนึกมึงคู่ย่อจัวขอเชิญเตาหนึ่งหอยย่างยาวเต๋อลูเตาฮะชื่อต่างเล่นเตาเป้อยู่เตานอเตเช้าเตจื้อช่องจื้อตองคือมั่วถูกกลัวโปรแทสเซียมคือซาซื้อเลยคือจื้อเจ้าฮะจื้อลือสัวนุเจนอยู่ปังจวดตีไทเตาซองมาเล่งตือคือเนี่ยเฮาจดแลกังซื้อชานมเย็นนุเจยัวเตาเจงฟ้าง้อช้อเฮาเตาเข้าใจฮะช้อเฮากะกังซื้อแหงมากูมั่วจะหลุดทางเลยนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยนัว

0: 超级早个都看为了做好个路人英文到站到牙到领导度去做个早来有个沙漠做给个学中学我找就个路好撇我路人中找你观察超我表演哦做个都看考第一晒去到个都看被我路人要旅途晒去到呗你已经早了侬脑被超晒去到被都看ก็ปุยอตุตินิงวัวสาให้เตียก็ยอตุตินิงจอเนก็ยอตุตินิงจัวก็ยอตุตินิงหมงเพชซัวยาจงยาเฮาลุนเดเตนอชัวยาหรือเล็งหรือตูลีซื้อก็เจยอตุตินิงวัวเตายาจีจงเสาเตาจอมหมงวัวจีจงซื้อยอก็สาลีนอก็ตาต่อใช้จีเตาก็ตุเข่งเหงลาไปวัวตินิงยอไปอยู่รออีเตียซื้อไปอยู่จูใช้ไปตุเข่งมวนนุ่งเกหรือเล่งหรือตูหลายที่รีปอให้เตียเป็นมวนงเรขอที่อ้อช้อนยัวเชียฉีเชียตูเชียเจ้าอยากเป็นเหม่งวันหนึ่งตื่นเท่าหล่อหล่าวัวอยู่ตูเข่งจอก้ามูดาวจีเตาหล่าวมวนดาวตูแหงวัวมวดเต็มเหม่งอย่าตาหล่อหรือเล่งหรือตูวัวเพจตัวอยู่หรือเล่งหรือตูวัวจีจงตัวอยู่อยู่มัวเจ้าเก๋มอเชียเดอเขาเจียเก่าเตยชงหนึ่งเก่าชงจงเก่าจัดเจียวัวเขาเจียหล่อจีจ่ออยู่ส่วนนงส่วนมอดาวลินดาและขอที่เป้ซ้อนรอจอดที่นิ่งอัวเราจีจ่ออยู่จีรู้อยู่ย้อหมูอิฉีนิ่งก็อยู่เป้าตอลิจาให้เตียตูที่นิ่งเดอหนึ่งจีรู้เที่ยหนึ่งจีจ่อก็เท่าก้นรอหนึ่งย้อเหล่าก็มั่วลูกกลัวมั่วเดาชาลูกชัวลัวก็นอนหนึ่งย้อเหล่าก็ปอดเตาให้เตียก็จีมั่วเจ้าเก๋กาเชียรุงเชียรีก็นอนหนึ่งย้อเหล่าก็ยิ่งจีมั่วเกจีจีอีลูเจียดัดจีลีเหล่าก็นอนหนึ่งย้อเหล่าหนอเตาให้เตียก็รู้ย่อเดารู้รู้เลยซื้อย่อก็ตาตอนรอจะตีนิ่งจงลีนอนย้อก็อย่าจูเตาจอกกาลอยซ่อนจั่วก็ตุเข่งให้เตียก็รู้เน่งหรือรู้รู้ซื้อโอจาก็อย่าจีจอกก็ตุเข่งมัวก็ตุเข่งเจ้ามูเจ้าหรือตูจูใจจอในห้องเนี่ยนอดาวลินดาลายขอที่เปล่าขอแก่งเกาช้อจอก็เจ้าเก๋กาเชื้อรงเชียเทียก็รู้หอเพียย้อเจ้าหรือตูชายเตไปวันเน่งย้ออีเชียติเน่งอยู่เจ้าเก๋กาเชื้อรงเชียเราอยู่มกขัวเจ้าหรือเล่งหรือตูตอนจงใช้แหละผู้หายรอรู้จงเราอยู่จะอยู่ทะเลมั่วเก๋รงเชียซื้ออยู่รุ่นเน่งอยู่รู้หอเพียเรามกขัวเกาเจ้าหรือเล่งหรือตูแน่นงต่อใช่แหละปู่มั่วเนี่ยหล่อปู่จะอยู่อย่าไหลชิมมั่วเนี่ยจะอยู่จะอยู่ตูเชียเกียให้เตียอยู่รุ่นเน่งนออยู่หมงเพอยู่จั่วอยู่สอเน่จะอยู่ที่ลิขือชิเตาอยู่ชิมมั่วเก๋จงเชียวิไหลชิอัวจงจะอยู่ซ้อมัวก็จะเก๋กาเชียจงเชียเทียก็รุ่นเน่งรู้ขอเพียจอมหมูคั่วจอหรือตูวิหรือตูแล้วยิ่งอัวชิเตาจอยลิก็รู้เชียสาเทียก็รู้เชียเหนียลีก็จะเก๋จงเชียเก๋กาเนี่ยเจียก็รู้ขอเพียก็อย่าจูเตาหมูคือหมูเก่ามูนเชียลอนแต่ก็ออชาเตเย็นในทะเลยอกอนเดียตูเตียย้อนจงเจียให้เตียอยู่ยู่รออีเตียมัวจะเชียร์หลูซื้ออยู่จูรู้อยู่ตูเข่งช้อจีจ่ออยู่ตูเข่งหลังถอดเช้าเชียร์เราโซลิงโซตูได้นอกุยชีเสียงว่าเคลู่เจงมัว
1: 一种哪只个的人讲说了，如是好故都有当了。我长到做咩错错啊，令错都个咩路帮助啊，长更多。苏东主啊，还路蒙的路成真迈，轮住鸟我朋友我给头皮，路住做头烧。结果转住咩宝利诺斯，也被忙着干路，甚至路啊转等多。苏东主啊，还路蒙的路成真迈，头生住。路是好煮顶煮照顶头阳照路路是好搞香顶煮搞一顶我正道牛肉说了

0: ท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
1: นายสุริพงษ์อันทสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4ซึ่งให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถรับไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสทิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2577และพศ3เจ้าคำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีลดลงร้อยละ75ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ75โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปริมประสบภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
6: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ั่งหัวชื่อลัว
9: ยอชายยอต้มมือ
10: ลองเพลงเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
12: ที่วิจอวิออคอลุ
13: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
8: กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

些话不让话啊，阿姆萨，阿我李苏我都知道话，贝拉我啊，阿我李苏我不搞公我们家他今买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างาอยู่เวลาอยู่จีงโง่เป็นยังไงเอารายการลิสงโง่อิชาดมันยังคือในแต่พวกมันยังคืองาชมมุขวันยีเจมวันที่ความดุงาอาจจะเป็นยังคือทีมูลงมันยังคือหนีมุขวันยีคือสามโมงาที่ยังบังคือหนีความด้วยงาในแน่ที่ความทีมูลงที่ความงาหนาที่ยังความยีคือหนาเนื้อสตีตัวงาอาทิตย์แบบมันยังคืออามสังโง่เป็นยังคือแบบได้ช่วงงานมันคือเอาไรกันลิสต์อ่าหนีโมขวัญีสามโมมาคืนยังคืออ่าอาลาลีโมขวัญีหัวโมทีเลยจ่ายทีเลยแบกจังอ่ะเอ็งมันยังคือแบกจัดการลิสต์ของงานจะเปลี่ยนว่าจะสืบพันธ์จังมันเป็นยังไงเอาเฉพาะทีเลยแต่ว่าอ่าปีมากงานทีเลยอ่าแจ้งตัวอย่างอ่ะเอาไรกันลิสต์งูด้วยมังงูไม่ยังเฉพาะงานว่าอ่าเอาหนีกันทีเลยนานาละไงยูวิทย์กับเรียกว่าระบบวิทยุไงระบบ AM ไงวันยี่ครึ่งความถี่ประเฮติตัวลีฮยาชิตสุโชวาโจเนี่ยคือตัวหลายของไงที่ท้าวระบบไลฟ์สดบ้างไงฟิสบุ๊กยี่เพจประเฮสวทจุดเยือเชียงใหม่ไงอันนี้ประเฮAM ไง1476กิโลเฮติโบเนี่ยคือตัวหลายของไงอาทิตย์พระเงาอามาบอกว่ากดติดตามพระเงาวัดสุดแพ้วเชื่อความว่าเงาวันนี้ร้านนี้มาเจี๊ยปะอาเวนี่ร้านนี้เกิดความเงาอาทิตย์นี้ยืมเบอร์โทรศัพท์งูเป็นยังทำมาเหอะชุดเราเชื่อความยังเหอะว่าวิทยุนาจัสเบอร์เหอะว่ายืมเบอร์มาโมชงเงาเบอร์ยังเหอะนั่นยังฝรั่งยืมเบอร์โทรงูเป็นยังเหอะ053เงาอาทิตย์ยังเหอะ276007เงา053เงาอาทิตย์ยังเหอะ276007เงามาเหอะเอาไรกันลิสงูต้องมายืมเบอร์โทรงาเอาพัตตุฟเราไม่เคยงานที่หนีโมควานีสามโมชมโมควานีคือชิมโมวันที่ทุกที่ทุกฟลาจงงาอาทิตย์บางงูเป็นยังไงจะมาที่ช่องบ้างว่าชาวเราที่มีหิรุหิจับอ้วงงาจะมาปีมาแต่สุจินช่างงาอาเมืองสังงูไปถือยามีจับอ้วกูหนีสูงงาถือยากลมอุตุนิยูที่ยังไงคือมาเจนทุกฟลานี่มีนี่มีเจอาทิตย์เคยนี่มีกระปุกควันยิงที่สายเงี้ยสบังกับมาคือกู้หัดสังอ่ะมาคาทีเลยอักคือเรียบร้อยช่างอ่ะอาเมืองสามบ้านคือโอ้ท่านบ้านคือหลายพื้นที่อย่างเงี้ยมึงหาขึ้นเรียบเลยอ่ะก็คือที่มาติดเชื้อเนี่ยคืออ่ะขึ้นเรียบไปงานนี่มีที่ยิงมาคือมึงหาขึ้นเรียบมันยังไงคือภาคเหนือจีภาคอีสานอ่ะที่เคยภาคตะวันออกอ่ะเอาที่พื้นที่ธรรมจักรสูงก็มันยังช่างอ่ะมาคือแต่เนี่ยจำโมแต่ฝาตังอ่ะอาทิตย์ยังว่าโอ้ยข่าวสารไงยืดดูที่มีคดีติดตั้งงานกุญแจฟิบูดกรมอุตุนิยมวิทยาถึงมาคือยาคดีแจ้งตัวใหญ่ช่วงงานยาแบบมังงอมันจะคือผ่านเหนือแต่พวกมังงอมันจะทำให้คือลายยางหัวสกัดยังไงยุติกับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงถึงมาคือยังคือเชื่อข่าวดีสุดขึ้นจังไงมาคือตั้งยาจำมาช่วงงานว่าคือด้วยแล้วก็เจอง่ะยิงกันกับคือจิ้มหมายไงชิบมังก็ไปเฮงอ่ะอามาสาคือยังคือมือหาลีอย่างอ่ะถึงก็ต้องไปเฮมือหาคือลีงอ่ะถึงก็ต้องไปเฮมือหาคือเรียกมาเฮกว่าหัดเจอเฮติลีอย่างอ่ะว่าคือดูสูรุชิสูรุแต่จำหมดอ่ะที่ถึงก็ไม่ยังคือเชียงรายอ่ะอันนี้ยังคือพยาวอ่ะจังหวัดน่านอ่ะจริงห้างก็ไปเฮว่าชาวลีสูเฮก็จังอ่ะชาวงามาเฮว่าอะไรต้องจะเฮงอ่ะว่าจำหมดอ่ะที่ติดกับก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงที่นี่คือจังหวัดตากไงจังหวัดตากก็คือโวลิสุเฮจ้าชุกไงเออถ้าพันเนื้องูเป็นยังไงมึงฮันเรียกมันก็คือเนี่ยคืออะไรเนี่ยโฉดสื่อประเสริฐไงมันคือแต่ละพื้นที่ไงที่ก็ต้องยังคือมึงฮันคือเรียกคือจวนเปลืองไงบางครั้งโวที่พันที่ไปเจอสื่อไงมันคือที่เนี่ยจำโมฟะตั้งงานปีความมึงฮันคือพันเรียกไปเดียวว่าว่าจิวบัจจาสูไงที่นี่ก็โวอาจจะลึกคุยเคยเจอสูไงอาจจะจิตวิจารสูบเฮมึงฮันคือพันเรียกไปเฮอาจารย์ว่าจิตครูว่าอาจารย์เนี่ยมันแบบไงอาจารย์จะพูดงอที่น้องวัวจิวบอกว่านี่สาสิงว่าเรียลามาจ้าแล้วไปฉีกวัยลามาเหงามาเหงาที่ดีกินนั่งมาก็ต้องเนี่ยจำมาฝากได้บ้างที่ถึงกามก็เป็นอย่างเหงามาเหงาภาคอีสานนะพูดอย่างเหงามาเหงาจังหวัดหนองคายไงอาทิตย์เหงาจังหวัดบึงกาอันนี้คือจังหวัดนครพนมไงอันนี้คือจังหวัดชัยภูมิไงอันนี้คือจังหวัดนครศรีมาเป็นไงอันนี้ก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ไงทำไมยังเหมือนเรียกมันยังคือลิซซ์ปัสซินซีเรียบร้อยไง
ของพื้นที่ง่าอาวุชโคทาปิควาอุทุปวจะสบังอาวุธวามุวามุนจะสู้งามาจะก็จะเพื่องามาแต่ทะเลยิ่งเขายิ่งดูสิตาดังที่ถึงกางงูไม่ยาเหอผ้าแต่ว่าออกก็เป็นเงินมาเหอจังหวัดนครนายกไงอันนี้เหอจังหวัดปราจีนบุรีไงสับแก้วไงอันนี้เหอจังหวัดจันทบุรีไงอันนี้จังหวัดตรังไงชลบุรีอันนี้เหอจังหวัดระยองไงอีกทางมันไม่ยาเหอเหมือนฮันเล่บางยาเหอโฉดสื่อเปอร์เซ็นต์บ้างไงที่ถึงกับมาเหอภาคกลางมันไม่ยาเหอไงมาเหออะไรเนี่ยเหอโฉดพื้นที่ตรงไงยิ่งวิธีกับมาเหอจังหวัดนครสวรรค์อ่ะอันนี้คือจังหวัดอุทัยธานีหนองอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีไงอันนี้คือจังหวัดราชบุรีลพบุรีไงอันนี้คือจังหวัดสระบุรีไงเอาภาคกลางมาคืองานเหมือนฮันเรียกมันอย่างคือชุบซึเปอร์เซ็นต์ไงมาคือของพื้นที่ที่เรียกบังงานที่ถึงกลางงบัญญาภาคใต้ไงภาคใต้งบัญญามาคือฝั่งอันดามันไงจังหวัดระยองพังงาภูเก็ตไงกระบี่ที่เฮือจังหวัดตรังอ่ะที่เฮือจังหวัดสตูลไงทำมาเฮือฮันเรียกมาเฮือชดสปะสิเรียกบ้างอ่ะที่ถึงกับไปเฮือมาเฮือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบ้างอ่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีไงที่เฮือจังหวัดนครศรีธรรมราชไงที่เฮือจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาไงที่เฮือจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาที่เฮือจังหวัดนราธิวาสบ้างอ่ะหรือทางไปเฮือฮันเรียกมาเฮืออาลาลีซปะสิสิเรียกบ้างอ่ะอาทิเบลไม่ใช่คำมือสาวถ้าเหมือนบางงานหลายพื้นที่ยังคือเหมือนฮันติเลียคือเรียกมาคือจวงอ่ะอากว่ามีฮิโรฮาเยมาคือจวงอ่ะอาทิเบลไม่ใช่ชาวงอ่ะมาคือว่าติดตามไงย่าประกาศเตือนภัยไงคือกรมอุตุนิยมวิทยาที่แจ้งเตือนใหญ่ชาวงอ่ะมาคือวิ่งดูยึดเขาให้ดีติดตามดังอ่ะอาทิเบลยังชาวงอ่ะมาคือด้วยเหรอเรื่องเยอะงาวโลชิสบ้างยังคือต่างเนี่ยชื่อไงมหาเกิดเป็นเรื่องเบาโลชื่อมิใช่เรื่องอันตรายเยอะมีเช็คงานถ้าจะกู้ซื้อเรื่องงอจะกู้เนี่ยเช็คเบาจะกู้มาขับเบาเงาโลชื่อมิใช่เรื่องเงาคืออาจจะลบพยาบาลสุดยอดมาเกินนั่งอ่ะอาบังว่าเกิดดูสูงมาโลชื่อเบาจะชื่อไงโลชื่อแม้ว่าโทรศัพท์ยิ่งกันยามาดูงอว่าติดต่อตัวเนี่ยมาฟิบกันเนี่ยมาคือถ่ายยิงอ่ะหลุดเชื่อเบอร์เขาจู้เชื่อไงอาจจะหลุดนะเบอร์เขาหมาโมเบอร์มาคือไงอาจจะอะไรที่จะเกิดเลยคือเอาเหงาชีพจรบ้างก็จะเอาเงินมาสร้างมังงะที่เหอเอาโลบี้ามังงะจะหลั่งโซเชียลบ้างเนี่ยมาเหอมาที่เล็กจิ้มเชงาเอามาเหอที่เล็กประจิ้มเชงาบ้างก็ว่ามาคลิกก็แทงงบเนี่ยงาเอาว่าคือดูโซโลชิสบ้างเหอจู่ที่เล่จำโมเนี่ยโลชิงาเอาผมสับเหมือนฮันเลี้ยงงบเนี่ยเหงาเอาอากาศเหอแต่ข้างวะบ้างเหอตีอย่างจ้าบ้างเหอโลเชบ้างก็จะเอาอีมุสตัวมาเหอจ้าอาวโลชิสงบัญญัติไงยิมมือสุดท้องบัญญัติไงหามาเหอแต่โอเคนางอผิวเมียแต่ควาสแต่ยิมมือเนี่ยคือหลุดวาชิงอ่ะพี่ว่าผมก็ยิมมือสุดท้องเนี่ยคือโลชิมาอีจีพิชมาเหงาจ้าอันตรายง่ายมาเหงาโลชิมาเนี่ยคือวุ้ยมาเหงาเหงาตัดชิงอ่ะมาเหงาอยากเตะขึ้นอย่างเจนเตียงอ่ะมาเหงาจำหมดของอ่ะที่มาเที่ยวงบัญญัติคือว่าที่ที่มาปีเมื่อไงอาทิสตาจิชังอ่ะอาเมื่อสั่งมาดูยากระทรวงการคลังกระทรวงรัฐบาลทบวยธรรมเจนเทฟลังอาอามาสกลุ่มมิชาชีพบอกว่าอวุลายีข้อความไง SS สุภาษิตไงอามาสระยะรัฐบาลเนี่ยคืออวุลาฟุบาริตีนิตุควันเนี่ยคืองาตัวที่เกือบไม่ยินนักวายียินลียิปอร์มาส่งฟุลาษิตไงปีควาอามาโทรศัพท์บางงานวายีข้อความบางไงว่า SS ว่าผสมระบางไงพามวยเนี่ยคืออามาสังยิ่งดีไงทำไมเนี่ยคือยิบปองอ่ะอาจารย์แต่กระดวมมาสบายคืออาวุธเยอะนี่รถเบียร์มาง่อยจะรับบัวมาคือถ่ายยิงงานมันยากกลุ่มมิชาชีพวันนี้อาวุธล่าส่งพลังมังงายยากคือวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลเบียร์ยิงงานวันนี้เจ้าหน้าที่คือกระทรวงการคดีผู้ว่ากว่าชีสเบียร์ยิงงานมาสานุยี่สิบกุเลว่าที่เลว่าเบียร์ยิงงานอาวุธล่ากว่ายี่ลี่ยิบปองส่งพลังมังงายที่ลิ้นตัวชิงงานมาคือถ่ายยิงดีเองงานมันยากคืออาริยากลุ่มมิชาชีพงานหลักสูตรมาข้าศึกมาเอาเวลาว่ายี่เว็บไซต์ปอร์งอว่ายี่แอปยี่ปอร์ชิติตายเนี่ยเหรอเอาเวลาอีละหัดเดียมาดงอข้อมูลเดียมาว่ายี่ทายี่เป็นยังไงช่วงงานมาคือทายเย่งานเป็นยังคือข่าวยี่ปอร์งานยาคติมาที่ได้แจ้งเตือนฟลาช่วงงานอาทิตย์แบงก์ไม่ยังไงช่วงงานมันสาคือนั่นละคือมากกว่าที่ขวาเกินนั่งอ่ะเอาไว้ช่วงท่าเอาวิธีนั้นจะส่วนงานถ้าไล่ส่วนที่สุดละคือข้อความงานทำมาคือเช้าช่วงนอนเอาเมื่อแห่จะโซย่าคือมึงกว่าเด็กฝรั่งอ่ะแล้วก็ตะคุณนันนายชกง่า